0: ญของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เราจะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่สองนะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีม

แล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่มิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับแล้วยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่ดั้งเดิมป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเลนป่า

คการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับหมั่นทำให้คมอยู่เสมอสำหรับเราใช้งานจะได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

0: ตอนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับ

0: ื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
1: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปลมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อว่าเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลงควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และเนื้อหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะหลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหาร

นั้นที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคคิดได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับ

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
2: ฮะเชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
1: ้ข้าชื่อตา
4: ข้าชื่อหู
5: ข้าชื่อจมูก
6: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
7: ข้าชื่อใจ
8: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
9: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
6: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
9: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
6: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
6: โน้นโน้นโน้น
9: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
10: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้งสองตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
5: หนักเหลือเกินอ่ะ
11: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
5: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ไปชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูจะปั่นสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอเย้ๆๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: อ๋อพวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป

0: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
1: ใช่ใช่เหมือนเคยเห็นที่ไหน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
0: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
1: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
3: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: เลิฟเลิฟหล่อไหมล่ะ
5: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
6: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
5: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
0: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
6: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
5: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
6: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
3: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
6: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
5: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
6: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
5: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
6: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
7: อยากรู้เจ้าค่ะ
5: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
6: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
0: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
1: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
6: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
0: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
6: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
3: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
6: โอ้ได้เลยได้เลย
3: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
6: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
7: อย่างนี้นี่เอง
5: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
2: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
5: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ

0: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
0: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 แรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้

0: านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: องทัพใหญ่ทั้งสองฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
0: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
1: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชา

0: มีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
1: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเราไป
0: พระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเราโฮสต์มายทีมทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคน

0: อนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
1: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวง

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการ

0: ช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
1: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
2: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ค่ะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
2: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ค่ะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
2: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

นั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับรายการดร.คิดส์กันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาดูการทำงานของคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูว่าแต่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไรเราตามน้องไวกิ้งไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีคร
2: ับ ผมน้องไวกิ้งครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอฟื้นฟูมีหน้าที่ทำอะไรครับ
1: หมอฟื้นฟูนะครับโรคก็คือตามชื่อเลยฟื้นฟูเราก็ต้องการที่จะฟื้นฟูให้คนไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามกลับมาเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ขาหักหรือปวดมาหลังจากถ้าเกิดสมมติคุณหมอผ่าตัดเขาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอฟื้นฟูเนี่ยก็จะช่วยให้เขาปวดน้อยลงสามารถกลับมาเดินได้ปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่มีภาวะเจ็บปวดหรือไม่สามารถเดินไม่สามารถทำอะไรได้หมอฟื้นฟูก็จะช่วยให้เขาเนี่ยกลับมาทำกิจกรรมนั้นๆได้มากที่สุด
2: ค่ะ
1: น้องไวกิ้งเคยปวดตรงไหนไหมลูก
2: เคยปวดแขนเหมือนมีอะไรกระตุกกระตุกตรงแขนเมื่อวานนะครับ
1: ก่อนอื่นมันก็ต้องมีการตรวจก่อนว่าเนี่ยตรงแขนเราเนี่ยปวดตรงไหนมีกดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาดูว่าเป็นที่ตำแหน่งไหนถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องมายืดกล้ามเนื้อกันหรือว่ามาใช้ความร้อนอุปกรณ์ช่วยเนาะแล้วก็รักษาให้ดีขึ้น
2: แล้วคุณหมอต้องเริ่มตรวจจากส่วนไหนก่อนครับ
1: ก็นี่นะครับถ้าน้องไอ้กิ้งปวดแขนเนาะหมอก็เริ่มจากดูเลยเอ๊ะว่าแขนสองข้างเนี่ยมันเท่ากันไหมก็คือถ้าเกิดสมมติฝั่งนี้มีบวมก็ต้องดูว่าบวมตรงไหนเช่นน้องไอ้กิ้งเหยียดแขนมาอย่างนี้นะลูกแล้วก็เอาข้อมือลงมาเนาะเอามืออีกข้างนึงมากดลงนี่ช่วยกดลงมันก็จะตึงๆนิดนึงรู้สึกตึงๆตรงนี้ไหมลูก
2: ที่หมอรักษาใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมครับ
1: ครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆโรคน้องถ้าเกิดเป็นแบบว่าปวดแขนมาอย่างเงี้ยครับก็ให้ยารักษาแล้วก็นัดมาดูอาการอีกทีนึงส่วนมากถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีปวดทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยนานนะครับก็คืออาจจะให้ยาแล้วกลับไปให้คนไข้ยืดเส้นเองที่บ้านทำท่าอะไรที่บ้านแล้วคนไข้ก็ค่อยกลับมาเจอคุณหมออีกทีนึง
2: แล้วคุณหมอมีอุปกรณ์การรักษาอะไรบ้างครับ
1: ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ในการฟื้นฟูคนไข้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับน้องไวกิ้งอยากไปดูไหมเด
2: ี๋
1: ยวคุณหมอจะพาไปดูนะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือต่างๆกันเนาะวันนี้คุณหมออนุญาตให้น้องไวกิ้งเป็นคุณหมอวันหนึ่งพร้อมไหมครับ
2: พร้อมทุกเมื่อครับ
1: ดีมากเลยมาเดี๋ยวเราใส่เสื้อกันเนาะ
0: ดูเหมือนน้องไวกิ้งของเราเริ่มจะสนใจการทำงานของหมอฟื้นฟูเข้าแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษาของหมอฟื้นฟูมีอะไรกันบ้างตามน้องไวกิ้งไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะพามาดูเครื่องแรกเลยนะครับลูกแต่ว่าก่อนอื่นสวัสดีพี่คนสวยก่อนเป็นพี่นักกายภาพบำบัดเนาะพี่เหมียวนะครับลูกเครื่องนี้นะลูกก็จะเป็นเครื่องเกตเทรนเนอร์หรือว่าเป็นเครื่องช่วยเดินนั่นเองเครื่องนี้จะใช้กับคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่อ่อนแรงแขนขาจากสาเหตุต่างๆนะครับลูกทำให้คนไข้เนี่ยเดินโดยมีตัวช่วยคือเครื่องเนาะสามารถกลับมาเดินได้ฝึกเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับลูกโอเคแกก่อนอื่นพี่นักกายภาพสุดสวยจะช่วยเราใส่ชุดก่อนนะครับเนาะโอเควิธีใช้เครื่องนี้ก่อนอื่นนะครับก็จะให้น้องไวกิ้งเนี่ยสวมชุดก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องไวกิ้งก็ต้องลุกขึ้นมาตรงบริเวณเครื่องเนาะเอาขาเนี่ยสอดเข้าไปบริเวณฐานเหล็กทั้ง2อันนะครับเนาะเราก็จะมีการปรับเชือกสลิงให้ลงมาความยาวให้มันสูงพอๆกับตัวของน้องไวกิ้ง
3: โอเค
1: อย่างนี้ได้ไหมลูก
3: เราปล่อยขาตามเครื่องไปเลยเนาะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ได
3: ้สนุกไหมนี่ไง
1: เจ็บไหมลูก
2: ไม่
1: เจ็บเนาะเห็นไหม
2: จริง
3: สนุกไหม
2: จริงๆอันนี้หนูออกแรงช่วย
3: เออเก่งมากเลยนะหนูออกแรงเลยเอออันนี้ยืดเข่าเอง
1: หลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับที่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการปรับความเร็วว่าจะให้เร็วช้าแค่ไหนนะครับแล้วก็จะให้เดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงแขนขาเนี่ยก็จะสามารถมีลักษณะการเดินที่ไปพร้อมๆกันได้ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ
3: ดีขึ้นไหมครับอาจจะแบบว่า
1: เหนื่อยไหมลูก
3: ก้าวมันเป็นก้าวผู้ใหญ่ค่ะจริงๆแล้วต้องปรับให
2: ้มาโอ้ยหนูแบบนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
3: เดี๋ยวนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
2: ปกติจะเดินเร็ว
3: เดินเร็วครับเดินเร็วก็ได้เดินเร็ว
1: อย่างนี้ดีกว่า
3: ดีขึ้นไหมคะ
2: เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรหรอครับ
1: ครับลูกเครื่องนี้ก็คือ sensible tap เนาะก็จะฝึกการใช้งานของแขนเรานะครับแขนคนไข้ที่อาจจะอ่อนแรงหรือว่าหยิบจับของได้ไม่สะดวก แล้วก็มาฝึกการใช้งานด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านแรงกับเครื่องนี้นะครับเนาะต้องวางแขนเอาไว้ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมเครื่องนี้มันก็สามารถเคลื่อนไหวได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดเลยนะลูกเหมือนถ้าเกิดคนไข้นั่งอยู่เฉยๆจะเอื้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ฝึกตรงนี้ด้วยเอื้อมไปฝั่งขวาก็ฝึกได้ด้วยเหมือนก็จะป้องกันไม่ให้ตัวแขนเนี่ยมันติดด้วยนะลูกยิ่งถึงไหมลูก
4: นกเอาลากไปลากไป
1: เก่งมากโอเครอให้ลูกโป่งลงมานิดนึงก่อน
4: รอก่อนบินรอก่อนบินรอบ
1: ิน
4: รอ
1: บินรอแล้วก็ขึ้นไปใหม่ไม่ถึงนิดนึงลูกเก่งมากนะลูกเห็นนี้มันเป็นรูปเหมือนมือเนาะเป็นอุปกรณ์ที่เสริมช่วยพยุงข้อมือในท่าที่เราอยากให้เป็นนะครับลูกลองให้น้องไวกิ้งทำอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็พอใส่ได้อยู่แล้วก็เอาอันนี้มาแปะลงไปตัวหนามเตยของเราแปะลงไปก็คือจะประคองมือคนไข้อยู่ในท่าอย่างนี้นะลูกใช่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในคนไข้ที่แบบว่าเป็นกระดูกหักหลังผ่าตัดหรืออะไรประมาณนี้ต้องดามไว้ในท่าที่งอมือตรงคนนิ้วมือเยอะๆอย่างนี้นะลูกที่จริงคุณหมอยังมีอุปกรณ์อื่นๆเต็มเลยเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างทำให้ดูอีกอันนึงอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราเอาไว้ใส่ตรงมือเหมือนกันน้องวิกกิ้งเคยเห็นคนที่กำมือไม่ได้ไหมครับลูกแบบว่ากำแล้วหยิบของไม่ได้คนเราเวลาจะหยิบของได้ต้องกำมือลงมาได้เน
2: า
1: ะบางคน
2: ยายเป
1: ็นเนาะบางคนนิ้วเขาติดนะลูกเราอยากให้เขางอนิ้วตรงข้อกลางได้มากขึ้นนะครับลูกแล้วก็ให้เขาใส่แบบนี้แล้วก็แปะอันนี้น้องไวกิ้งแปะให้หมอหน่อยนะครับลูก
2: ครับ
1: โอเคเก่งมากแล้วตรงปลายนิ้วเราอยากให้เขางอได้มากขึ้นเราก็ใส่ตัวนี้ไปเนาะนี่ใส่อันนี้ไปน้องไวกิ้งก็หมุนหมุนให้มันตึงหมุนอีกด้านนึงลูกหมุนอีกด้านนึงหมุนไปอย่างนี้ใช่หมุนไปด้านขวา
2: ถ้าทางซ้ายจะเป็นทางซ้าย
1: คือทำให้ปล่อยลูก
2: ปล
1: ่อยให้มันคลายลง
2: ไม่ไหวแล้วบอกนะ
1: ได้ถ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกเนาะเก่งมากเลยเนี่ยเราก็ต้องถามคนไข้เนาะว่างอลงประมาณนี้ไหวไหมโอเคคนไข้ก็จะบอกว่าตึงแล้วก็พอหยุดที่ประมาณนี้นะลูกก็ให้คนไข้ใส่ค้างไว
2: ้หมอและคนไข้ต้องใส่นี้นานไหมครับ
1: ก็ใส่แล้วหมอจะต้องนัดมาประเมินซ้ำเรื่อยๆนะครับเนาะอาจจะให้ใส่ไปสักประมาณเดือนนึงแล้วก็นัดมาดูว่าเอ๊ะข้อที่เขาติดเนี่ยเขากำได้มากขึ้นไหมเนาะแล้วก็ให้ดูว่าต้องใส่ต่อหรือไม่ต้องใส่แล้วถ้าเขากำได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่แล้วนะครับลูกเนาะโอเคน้องไวกิ้งอยากลองใส่ไหมลูก
2: อยากครับ
1: โอเคหนูหมุนเอง
2: นี่หลวมเลย
1: โอเคโอเคเก่งมากเลยเจ็บไหม
2: ไม่
1: เจ็บเนาะโอเคลูกน้องไวกิ้งรู้ไหมอันนี้คืออะไรลูก
2: ขาเทียม
1: ขาเทียมเอาไว้ใช้กับใครดีอ่ะ
2: คนที่เท้าขาด
1: ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนไข้บางคนถูกรถชนแล้วจำเป็นต้องตัดขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาเทียมแบบอยู่ใต้เข่าแล้วก็จะให้คนไข้ใส่แล้วก็ตรงนี้เป็นตอขาของคนไข้เนาะก็เอามาสวมกับตรงนี้ได้นะครับ
2: อ๋อแสดงว่าผู้ป่วยท่านนั้นไม่มีเท้าแล้ว
1: ใช่ไม่มีเท้าแล้วก็ไม่มีขาท่อนล่างนะครับเนาะก็ใส่แล้วก็ฝึกให้คนไข้เดินได้คนไข้จะได้ออกไปเดินข้างนอกได้บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าคนไข้คนนี้ไม่มีขานะครับลูก
2: คุณหมอครับแล้วคนไข้ที่ใส่ขาเทียมจะสามารถเดินได้อย่างปกติเหมือนตอนยังมีขาอยู่ได้ไหมครับ
1: เราให้คนไข้ลองแล้วคนไข้มีการฟิตตัวเองออกกำลังกายดีๆแล้วก็มีการแบบว่ายืดเหยียดดีๆนะครับแล้วก็ใส่ขาเทียมเหมาะสมดีบางทีคนไข้จะเดินได้ปกติเลยเหมือนคนปกติทั่วไปคนไข้ใส่กางเกงเราก็จะดูแทบไม่ออกเลยว่าคนไข้เนี่ยมีขาเทียมอยู่นะครับเน
2: า
1: ะ
2: แล้วผู้ป่วยที่คุณหมอรักษาหายดีแล้วคุณหมอรู้สึกดีใจไหมครับ
1: ดีใจมากเลยครับเพราะว่าคุณหมอทุกคนเนาะเวลารักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าเกิดผู้ป่วยหายดีกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเนี่ยคุณหมอก็ดีใจมากที่สุดละครับนะครับเนาะ
0: วันนี้น้องๆได้รู้จักการทำงานของหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปแล้วรายการด็อกเตอร์คิสของเรายังมีเรื่องราวของหมอสาขาต่างๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
2: สนุกมากเลยครับคือเป็นแบบเครื่องจ็อกกิ้งครับเหมือนเป็นเครื่องช่วยหัดเดินนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดรูปครับมีแขนมีที่ทำให้สามารถกดมือลงได้ครับแล้วก็มีขาเทียมด้วยตัวคุณผมอยากเป็นหมอฟื้นฟูครับ

0: ก็ได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สดชื่นดีไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางเป็นไงบ้างลูกสดชื่นไหมสดชื่นเรียนวิชาอะไรกันมาชั่วโมงที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์เหนื่อยไหมเหนื่อยหิวข้าวหรือยังบางคนบอกหิวข้าวแล้วเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกรับประทานข้าวเช้ามาหรือเปล่าน่าจะยังไม่หิวเนาะก่อนที่จะแยกย้ายกันในวันนี้นะมาเรียนรายวิชาภาษาไทยกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่คุณครูจะนำพาเด็กๆไปเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเหมือนกันหลายคนน่าจะรู้แล้ววันนี้

0: จะเรียนเรื่องอะไรเอ่ยดูที่หน้าจอซิเรื่องอะไรลูกคำควบแท้เด็กๆปลายทางรู้จักคำควบแท้หรือเปล่าต้นทางรู้จักไม่รู้คำควบแท้คืออะไรรู้จักไหมคำควบคืออะไรคำควบยังจำได้อยู่หรือเปล่าคืออะไรนะ
1: คำควบกล
0: ้
1: ำ
0: คือคำควบกล้ำจริงๆแล้วคำควบกล้ำเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะเนาะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆแล้วก็มาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรจำได้อยู่ไหม
1: คำไทยใช
0: ้ให้ถูกตอนนี้ทุกคนชูอุปกรณ์ขึ้นมาขอตรวจสอบดูซิว่ายังอยู่กันครบหรือเปล่าไหนคนไหนยังไม่ชูหยิบอุปกรณ์เลยลูกชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยเรายังมีกันแบบนี้ทุกๆวันนะปลายทางเตรียมพร้อมนะครับคำนี้คือคำว่าผูกพันเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงกับสีเขียวพร้อมหรือเปล่าพร้อมไหมลูกพร้อมไหมอ้าวต้นทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3คำตอบคือสีแดงสุดยอดสีแดงนักเรียนลองดูนะสีแดงมีพยัญชนะตัวไหนเป็นตัวการันหรือเปล่ามีไหมลูกมีตัวการันไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าผูกพันเขียนให้ถูกนะสะกดได้ตามตัวเลยนะครับไม่มีตัวการันผูกพันแปลว่าอะไรดูสิผูกพันหมายถึงอะไรดูนะความหมายแรกเป็นคำกริยาก็แปลว่ามีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใครและความหมายที่สองก็คือก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามอันนี้คือคำว่าผูกพันนะครับพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจนะได้คำที่ถูกต้องแล้วเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะลูกนำไปใช้ให้ถูกนะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคำควบกล้ำกันก่อนเมื่อต้นชั่วโมงนะคุณครูถามไปว่าไหนใครรู้จักคำควบกล้ำบ้างยกมือมีไหมไม่มีเลยเหรอลูกเคยเรียนกันมาหรือเปล่าเคยไหมเคยเรียนมาปลายทางก็เคยเรียนคุณครูเชื่อว่าเรียนมาตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 แน่นอนแล้ววันนี้ป.4 ก็ยังเรียนคำควบกล้ำอยู่เพียงแต่ว่าคุณครูจะมาทบทวนความรู้ให้แล้วก็มาฝึกให้เด็กๆได้อ่านได้เขียนแล้วก็ได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับคำควบกล้ำนั่นเองนะครับทีนี้คุณครูมีตัวอย่างบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองร่วมกันสังเกตนะซึ่งบัตรคำวันนี้คุณครูเตรียมมาอยู่ฝั่งขวามือของคุณครูมองเห็นไหมลูกบัตรคำสีเขียวตัวอักษรตัวใหญ่มากมองเห็นไหมเด็กๆปลายทางก็มองเห็นเหมือนกันเนาะอ่านได้หรือเปล่า4คำนี้อ่านได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าอ่านได้ให้อ่านออกเสียงพร้อมกันดังๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำแรกอ่านว่าช่วยกันสะกดหน่อยคอต่อไป
1: โกอาโลก
0: าต่อไป
1: โกอาโลกา
0: เห็นคำทั้งหมด4คำแล้วไม่เยอะเลยนะทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันสังเกตลักษณะร่วมของคำทั้ง4คำคำว่าลักษณะร่วมแปลว่าสิ่งที่มีเหมือนกันในทุกๆคำได้ไหมอ้าวคำนี้ทั้งหมดนี้มีพยัญชนะต้นไหมลูกมีไหมอ้าวบอกได้ไหมพยัญชนะต้นอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนลูกข้างหน้าอ้าวคำแรกพยัญชนะต้นคืออะไร
1: คอ
0: ควายคำที่สองคือคอควายคำที่สามคือ
1: กอ
0: ไก่คำที่สี่คือกอไก่ทีนี้ต่อมามีพยัญชนะต้นตัวถัดมาคืออะไรแถวกลางคืออะไรลูกสระในที่นี้คือสระปลายทางดูด้วยนะต่อมาส่วนประกอบที่3คืออะไรลูกตรงไหนแถวที่3คืออะไรตัวสะกดเหมือนกันหรือต่างกัน
1: ต
0: ่างกันอันนี้คืออะไรสะกดยอยักษ์อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คืององูทีนี้กูถามนิดนึงว่าพยัญชนะต้นในทั้งหมดนี้4คำนี้มีกี่ตัวหมายถึงว่าในแต่ละคำมีพยัญชนะต้นกี่ตัวกี่ตัวลูก1ตัวในใครมองเห็นเป็น2ตัวมีไหม ไม่มีนะเอาแยกให้ดูก็ได้มีพยัญชนะต้น1ตัวมีพยัญชนะต้น1ตัวคำที่3ก็มีพยัญชนะต้น1ตัวคำที่4ก็มีพยัญชนะต้น1ตัวเวลาเรานำมาประกอบคำก็อันนี้พยัญชนะต้นบวกสระบวกตัวสะกดส่วนเสียงวรรณยุกต์ก็จะผันไปตามลักษณะของหมู่อักษรนะอันนี้ก็เรียนมาแล้วมี1ตัวเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณครูมีพยัญชนะต้นมาเพิ่มอีก1ตัวนักเรียนคิดว่าทำได้ไหม
1: ได้
0: ทำได้ยังไงลูกเอามาใส่ตรงไหนลองช่วยกันวิเคราะห์สิคุณครูมีพยัญชนะมาเพิ่มทั้งหมดวันนี้มีมา4ตัวนะอันนี้คือตัวอะไรลูก
1: รอเร
0: ือปลายทางมองเห็นหรือเปล่าอันนี้คือตัวรอเรืออ่ะตัวต่อมาอันนี้คือตัวอะไร
1: วอแหวน
0: วอแหวนตัวต่อมาอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยรอเรือเหมือนกันใช่ไหมตัวต่อมาเอ้าหายไปไหนอีกตัวนึงนี่ไงมาแล้วตัวต่อมาอันนี้คืออะไร
1: ล
0: อลิงมีพยัญชนะต้น4ตัวนี้แต่มีซ้ำกัน1ตัวก็คือรอเรือใช่ไหมนักเรียนลองสังเกตดูนะช่วยกันคิดนะถ้าคุณครูนำพยัญชนะเหล่านี้นะไปใส่ประกอบพยัญชนะที่มีอยู่นักเรียนลองดูคำนี้เพิ่มเข้ามาจากที่เราอ่านว่าคายเราจะอ่านเปลี่ยนเสียงไหมลองอ่านดูซิอ่านว่ายังไงลูก
1: คาย
0: อ่านว่าคายหรือคลาย
1: คลาย
0: คลายคำต่อมาถ้าคุณครูเติมวอแหวนเข้ามาประกอบกับคอควายในคำที่2วิธีการอ่านจะเปลี่ยนเสียงไหมลองอ่านดูซิอ่านดังๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยลูกอ่านว่า
1: ควาน
0: คอวออานอควานคำที่3ถ้าคุณครูเพิ่มตัวรอเรือเข้ามาคำนี้เสียงจะเปลี่ยนหรือเปล่าลองอ่านดูสิอ่านว่าก
1: ราบ
0: ไหนใครยังอ่านว่ากราบอยู่มีไหมไม่มีนะแล้วคำสุดท้ายคุณครูเพิ่มตัวอะไรขึ้นมาวอแหวนดังนั้นเมื่อเพิ่มวอแหวนเข้ามาเราจะอ่านออกเสียงคำสุดท้ายนี้ว่าก
1: วาง
0: ออกเสียงว่าอะไรนะ
1: กวาง
0: กวางในใครยังออกเสียงว่ากลางมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นข้อแตกต่างหรือยังว่าถ้ามีพยัญชนะต้น1ตัวก็จะออกเสียงอีกแบบหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเพิ่มพยัญชนะต้นเข้ามาควบอีก1ตัวก็จะออกเสียงอีกแบบหนึ่งใช่ไหมสรุปแล้วคำนี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวเนี่ยแถวเนี้ยแถวแรกมีกี่ตัวลูกก
1: ี่
0: ตัว2ตัวก็คือตัวอะไรบ้าง
1: คอควาย
0: ลอลิงต่อมาคำที่2คือ
1: ค
0: อควายและ
1: วอ
0: แหวนคำที่3ปลายทางคือ
1: ก
0: อไก่และรอเรือคำที่4ปลายทางดังๆนะกอไก่และ
1: ว
0: อแหวนเราจะเห็นว่าคำมันเปลี่ยนไปพอเพิ่มพยัญชนะเข้ามาวิธีการอ่านออกเสียงก็ต้องผันแปรหรือว่ากล้ำไปตามพยัญชนะที่เรานำมาควบกันดังนั้นพอจะนึกภาพออกหรือยังว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าคำอะไรลูกทั้งหมด4คำนี้เรียกว่าคำอะไร
1: ค
0: ำควบกล้ำคำควบกล้ำอันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าคำควบกล้ำแสดงว่าคำควบเนี่ยต้องมีเพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: 2ต
0: ั
1: ว
0: ดีมากคำควบแปลว่าต้องมีเพยัญชนะต้น2ตัวนะมี3ตัวได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรลูกตัวที่3เนี่ยถ้าเกิดมีเพยัญชนะประกอบมาเป็นตัวที่3สมมุติว่าเปลี่ยนจากสระอาเป็นวอแหวนมันมีเพยัญชนะ3ตัวเรียงกันเรียกว่าคำควบไหมแบบนี
1: ้ไม่
0: มันก็อ่านว่าอะไรมันก็อ่านได้แสดงว่าวอแหวนทำหน้าที่เป็นเพยัญชนะหรือสระนะมันแล้วแต่คำนะลูกเดี๋ยวเราค่อยช่วยๆกันวิเคราะห์ไปทีละคำทีนี้มีคำถามมาจะถามเด็กๆนิดนึงคุณครูถามว่าคำคู่เปรียบเทียบที่คุณครูยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้นะผสมด้วยสระเดียวกันไหมลูกลองสังเกตสิเหมือนสระเหมือนกันไหมเหมือนกันคือสระอะไรสระอาทีนี้เมื่อรู้สระแล้วลองดูว่าการออกเสียงต่างกันไหมทุกคนลองออกเสียงลองอ่านออกเสียงคำนะคุณครูจะชี้ให้นะ พร้อมกันนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางคำนี้อ่านว่า
1: คลาย
0: คำนี้อ่านว่า
1: คลาย
0: ออกเสียงให้ชัดนะอ่านว่ากออางอ
1: กลาง
0: กวอาง
1: อ
0: ดีมากคำนี้คออาน
1: อ
0: คำนี้อ่านว่า
1: ควาน
0: คำนี้อ่านว่าก
1: าบ
0: และคำนี้อ่านว่าก
1: ราบ
0: เห็นไหมมันออกเสียงต่างกันแน่นอนอ้าวทีนี้ต่อมานักเรียนทราบไหมว่าคำที่มีเพยัญชนะต้น2ตัวควบกันเรียกว่าอะไรตอบดังๆพร้อมกันคือคำอะไรลูกคำมีเพยัญชนะต้น2ตัวควบ
1: คำควบก
0: ล้ำอ้าวดีมากเรียกว่าคำควบกล้ำนะซึ่งวันนี้คำควบกล้ำของเราจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ประเภทลูกกี่ประเภทนะ
1: 2
0: มีประเภทอะไรบ้าง
1: คำควบ
0: และดีมากมีคำควบแท้และคำควบไม่แท้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าคำควบแท้เป็นอย่างไรและคำควบไม่แท้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้จุดมุ่งหมายของคุณครูที่อยากจะให้เด็กๆได้รับความรู้วันนี้ก็คือเราจะมาเรียนรู้กันแค่ส่วนแรกก่อนนะก็คือคำควบแท้นะหรือบางคนบางที่บางตำราเอาก็เรียกว่าคำควบกล้ำก็ได้ไม่ผิดนะลูกนะอ้าวทีนี้จุดประสงค์วันนี้มีทั้งหมด4ข้อข้อแรกคือเด็กๆจะต้องบอกหลักการอ่านคำควบกล้ำได้เมื่อรู้ว่ามีเพยัญชนะต้น2ตัวจะอ่านออกเสียงอย่างไรอันที่2อ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ได้นะอันที่3คือจำแนกคำควบกล้ำแท้ได้และก้อนที่4คือเห็นประโยชน์ของคำควบกล้ำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนักเรียนอาจจะสังเกตว่าบางทีคุณครูอาจจะใช้ว่าคำควบกล้ำหรือคำควบอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับไม่ผิดนะอ้าวทีนี้มาดูเพิ่มเติมความรู้นิดนึงทุกคนลองอ่านพร้อมกันได้ไหมอ้าวทั้งต้นทางและปลายทางนะลองอ่านความรู้นิดนึงว่าคำควบกล้ำคำควบแท้คืออะไรพร้อมกันนะลูกอ้าวหนึ่งสองสามป้ายตอนนี้แป๊บหนึ่งเวลาเราเจอวงเล็บเราจะอ่านว่าอะไรลูกต้องอ่านว่าในวงเล็บนะเอาใหม่นะพร้อมกัน1 2 3

0: ทำไมช่วงท้ายสะดุดอ่ะก็คือยังไงคำควบกล้ำหมายถึงพยัญชนะกี่ตัวกี่ตัว2ตัวอยู่ติดกันหรืออยู่ห่างกันลูกเวลาเขียนต้องเขียนติดกันใช่ไหมก็คือเรียงต่อกันมาเลยนะแล้วนำมาประสมกับสระเดียวกันนะเวลาอ่านออกเสียงต้องออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกันคำว่ากล้ำแปลว่าไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะเวลาเราจะผันวรรณยุกต์เนี่ยตัวที่ถูกนำมากล้ำใช่ไหมก็คือรอเรือรอลิงและวอแหวนเนี่ยก็ต้องผันไปตามพยัญชนะตัวหน้าเช่นอันนี้มันเป็นคอควายเนาะคำว่าครอบครองเวลาผันคำว่าครอบครองอักษรต่ำคู่ใช่ไหมผันยังไงรอเรือก็ต้องจากอักษรต่ำเดียวต้องเปลี่ยนวิธีการผันไปผันตามอักษรต่ำคู่อันนี้คือลักษณะคำควบกล้ำนะอันนี้ก็เหมือนกันรอลิงเป็นอักษรต่ำเดียวเอามาควบกอไก่กอไก่เป็นอักษรกลางเวลาเราจะผันอักษรกอไก่ผันแบบไหนรอลิงผันได้ตามอักษรกลางเข้าใจนะอันนี้ก็เหมือนกันวอแหวนเป็นอักษรต่ำเดียวนะผันได้แบบหนึ่งแต่มาประกอบกับกอไก่เป็นอักษรกลางวอแหวนจะต้องผันไปตามอักษรกลางก็คือตัวกอไก่เข้าใจไหมลูกนี่คือคำควบกล้ำนะอ้าวยกตัวอย่างคำว่าครอบครองเห็นไหมวิธีการที่คุณครูออกเสียงคือต้องออกเสียงเหมือนมีรออยู่เสมอคำว่ากล้าคำว่าแกว่งเห็นไหมกอกับวอมันต้องมาคู่กันนะจึงจะเรียกว่าคำควบแท้ทีนี้พยัญชนะควบในภาษาไทยเนี่ยในการควบกล้ำภาษาไทยจะมีทั้งหมด3ตัวตัวแรกคือตัวอะไรลูก
1: รอ
0: เรือเด็กๆออกเสียงใหม่สิรอเรือ
1: รอเรือ
0: คนไหนออกเสียงรอเรือไม่ได้มีไหมไหนคนไหนออกเสียงรอเรือไม่ได้คุณครูจะส่งไปคลินิกหมอภาษาเลยไปฝึกออกเสียงรอเรือก่อนอดิศรไม่ได้เหรอลูกลองฝึกหรือยังมันฝึกได้นะต้นหนาวได้หรือไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอเพราะอะไรไม่เคยฝึกหรือยังไงลองพูดสิรอเรือรอเรือยังเป็นรอเรืออยู่เลยใช่ไหมจริงๆแล้วรอเรือต้องเป็นไงลูกเวลาพูดเวลาออกเสียงต้องกระดกลิ้นตัวต่อมาอันนี้คืออะไร
1: รอล
0: ิงต้องกระดกลิ้นไหมไม่ออกเสียงว่าลอลิงไม่ใช่รอริงนะรอเรือลอลิงและตัวสุดท้ายคือ
1: วอ
0: แหวน3ตัวนี้จะนำไปควบกับพยัญชนะ7ตัวนะวันนี้คุณครูมีนิทานคำควบกล้ำมาฝากจำง่ายมากนิทานมีอยู่ว่าคุณครูจะเล่านิทานให้ฟังอยากฟังไหมนิทานสั้นมากเลยนิทานมีอยู่ว่าไก่ขี่ควายไปพบผีตายลองดูสิไก่ขี่ควายไปพบผีตายจบแล้วนี่คือนิทานคำควบกล้ำเราจะแทนคำว่าไก่ด้วยพยัญชนะอะไร
1: กอไก
0: ่ไก่ขี่แทนด้วย
1: ควาย
0: ควายแทนด้วย
1: ควาย
0: ไปแทนด้วย
1: ควาย
0: พบแทนด้วยผีแทนด้วยและตายแทนด้วยลองนับดูสิมีพยัญชนะกี่ตัวบนแถวข้างบนนี้บนตารางกี่ตัวลูก7ตัว7ตัวนี้นำมาควบรวมกับ3ตัวเมื่อสักครู่นี้คือตัวอะไรบ้างจำได้อยู่หรือเปล่าตัวแรกคือควบกับอะไร
1: รอเร
0: ือรอเรือปลายทางคิดตามนะแล้วก็ตอบไปพร้อมกันนะลูกตัวที่สองเราจะควบกับอะไรลูก
1: รอเร
0: ือจริงเก่งมากและตัวที่สามควบกับ
1: วอแหวน
0: ใช่หรือเปล่าวอแหวนถูกต้องทีนี้คุณครูจะสอนเด็กๆจับคู่นะลองดูในตารางในใบความรู้ไปพร้อมๆกันนะวันนี้ใบความรู้ของเราอยู่ที่หน้าไหนบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยเร็ว90เท่าไหร่ขวัญฤทัย91ปลายทางเปิดเลยนะครับใบความรู้ที่เท่าไหร่ลูกใบความรู้ที่2ใช่ไหมหน้า91นะในตารางมีเหมือนกันดูทุกคนเปิดใบความรู้แล้วมองมาที่หน้ากระดานมองมาที่หน้ากระดานมองหรือยังตอนนี้ใครยังไม่มองสบตาคุณครูใครไม่สบตาไม่ให้เล่นเกมวันนี้มีเกมมาให้เล่นด้วยฟังให้ดีนะเด็กๆลองดูนะลูกเราจะนำกอไก่มาควบกับรอเรือ เป็นเสียงอะไรนำกอไก่มาควบกับรอเรือเป็นเสียงอะไรลูกกอรอใช่ไหมเมื่อปกติแล้วเสียงกอกับเสียงรอเนี่ยมันแยกกันอยู่แต่พอมาเอามารวมกันมันไม่ใช่เสียงกอรอแล้วมันจะเป็นเสียงกรอใช่ไหมจากกอปกติก็จะเป็นกรอนะคำในภาษาไทยมีเสียงกอไก่กับรอเรืออยู่เหมือนกันนะเด็กๆลองดูคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านพร้อมกันเร็วอ่านว่าอะไรลูก
1: กร
0: ับอ้าวคำที่สองอ่านว่าอ่านได้ไหมเมื่อกี้อ่านว่าอะไร
1: กราบ
0: คำนี้อ่านว่าก
1: ร
0: ับเห็นไหมลูกนะสองคำนะเป็นกอกับรอควบกันอยู่นักเรียนดูที่หน้ากระดานนะลูกบนตารางนะเราจะยังอยู่ที่แถวกอไก่ในแนวตั้งนะลูกทีนี้คุณครูจะนำกอไก่มาผสมกับลอลิงจากเสียงกอก็จะกลายเป็นเสียงอะไรกลอใช่ไหมออกเสียงเบาๆนะกระดกลิ้นเบาๆก็คือเสียงกลออ้าวยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีคำว่าออกเสียงพร้อมกันคำข้างบนอ่านว่าก
1: ลาย
0: กลายคำข้างล่างอ่านว่าก
1: ลอ
0: นดีมากนี่คือตัวอย่างของคำที่ผสมด้วยกลอนะครับอ้าวคำต่อมาเราจะเอาเสียงของกอไก่มาผสมกับ

0: เสียงของวอแหวนนะครับเป็นเสียงกอออกเสียงได้ไหมออกเสียงว่ากอยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคำว่ากวัดแกว่งนักเรียนลองออกเสียงพร้อมกัน
1: กวัดแกว่ง
0: อีกหนึ่งคำคือคำว่าก
1: วาง
0: อ่านได้ไหมคำนี้อ่านว่าก
1: วาง
0: ปลายทางพร้อมกันนะลูก1 2 3คำที่สองคือ
1: ว
0: างนี่คือคำที่เป็นกอกับวอผสมกันต่อไปนักเรียนมองไปที่กระดานเหมือนเดิมนะแถวที่สองคือขอไข่เราจะนำขอไข่มาผสมกับรอเรือก็ได้มาผสมกับลอลิงก็ได้เห็นไหมและมาผสมกับวอแหวนก็ได้นะสามเสียงนี้มาดูที่เสียงแรกก่อนขอรออ่านักเรียนออกเสียงพร้อมกันคำนี้อ่านว่า
1: คร
0: ุขระคำที่สองอ่านว่า
1: คร
0: ึมครุขระ
1: คร
0: ึ
1: ม
0: ดีมากต่อไปแถวที่สองขอกับขอไข่กับลอลิงคำนี้ออกเสียงว่าอะไรลูกออกเสียงว่าอะไรคำนี้ออกเสียงว่า
1: ค
0: ลุยคำนี้ออกเสียงว่า
1: คลาด
0: ได้สองคำนะคลุยและคลาดขอต่อไปเลยคำที่สามคือขอวอคำนี้ออกเสียงว่า
1: วา
0: ดังๆพร้อมกัน
1: วา
0: คำนี้ค
1: ือ
0: ขวัญเห็นไหมขอรอก็ได้แล้วขอวอก็ได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะติดเรียงไว้ให้ดูบนกระดานทีนี้ต่อไปเป็นเสียงของอะไรนักเรียนลองช่วยคุณครูหน่อยตัวที่3แถวที่3เสียงของอะไรลูกคอควายผสมกับอะไร
1: ร
0: อเรือคอควายผสมกับ
1: ล
0: อลิงและคอควายผสมกับวอแหวนคำแรกคือคำว่าอะไร
1: คร
0: ูปลายทางออกเสียงด้วยนะ1 2 3ครูต่อมาคืออะไรลูกอ่านได้ไหมออกเสียงดัง
1: ๆ
0: ครบครันคำนี้คือ
1: คราน
0: คำนี้คืออะไร
1: โ
0: ครงเคลงต่อไปคอวอคำนี้คืออ่านว่าอะไรนะ
1: คว
0: ักหรือควัก เสียงคอลูกควักคำว่าควักนะแล้วก็อีกหนึ่งคำคือคำว่า
1: ข
0: วาดีมากเดี๋ยวติดเทียบไว้ให้บนกระดานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปคำต่อไปปอปลาดูนะดูไปพร้อมกันนะลูกปอปลาบวกกับรอเรือต่อมาปอปลาบวกกับลอลิงได้ไหม
1: ได้
0: และปอปลาบวกกับวอแหวนได้หรือเปล่า
1: ไม่ได้
0: เก่งมากแสดงว่ามีแค่สองเสียงนะปอรอเช่นคำว่าออกเสียงดังๆปลายทางด้วยคำว่าประปรายคำต่อมาคำว่า
1: โปรดปราน
0: ดีมากปอลอบ้างทีนี้คำนี้ออกเสียงว่า
1: ปล
0: ่องนะครับอีกคำหนึ่งออกเสียงว่า
1: เปล
0: ี่ยนดีมากติดไว้ให้เห็นต่อไปปอปลาเสร็จแล้วพยัญชนะตัวต่อมาคืออะไรเด็กๆดูที่หน้าจอลูกตัวต่อมาคืออะไรเอ่ยพอพานผสมกับรอเรือได้ไหมมีไหมได้พอพานผสมกับลอลิงได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ดีมากแสดงว่าเสียงพอพานมีสองเสียงก็คือพรอและพลอคำแรกคือคำว่าอะไรดูออกเสียงอีกหนึ่งครั้ง
1: พ
0: ระคำที่สองคือคำว่าคำว่าอะไรนะเพราะพริ้งต่อไปคำว่าอะไร
1: เพลง
0: ดีมากครับแล้วก็อีกหนึ่งคำ

0: คือคำว่าพลาดนะอ้าวสี่คำนี้ติดไว้ให้เห็นพระเพราะพริ้งเพลงและคำว่าพลาดอ้าวทีนี้เราได้แล้ว5ตัวต่อมาพอวอไม่มีนะลูกต่อไปผีกับพอพึ่งกับรอเรือมีหรือไม่มีไม่มีพอพึ่งกับรอลิงมีไหม
1: ม
0: ีแน่นอนเสียงผลอนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรวันนี้ครูมีมาให้ดู2คำอ่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันคำแรกคือ
1: ผล
0: ักคำที่2คือ
1: ม
0: ีอ่ะออกเสียงนะ
1: ผล
0: ัก ดังๆ
1: ผล
0: ัก
1: ม
0: ีอ่านว่าผลักและผลินะครับอันนี้คือเสียงผอลอหรือเสียงผลอนะส่วนผอกับวอก็มีหรือไม่มี
1: ไม
0: ่มีดีมากเอาไว้ตรงนี้ต่อมานะครับตัวสุดท้ายในแถวสุดท้ายนะลูกตอเต่าบวกกับรอเรือเด็กๆคิดว่าผสมกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้อ้าวตอกับรอยกตัวอย่างเช่นคำว่าอ้าวคำแรกคือคำว่าอะไรอ่านพร้อมกัน
1: เตร
0: ีย
1: ม
0: ดีมากคำที่สองคือตรวจตรานะครับอันนี้คือเสียงตอกับรอก็คือเสียงตรอนะอ้าวทีนี้ตอเต่ากับรอเรือผสมกันได้อยู่แล้วต่อมาเด็กๆคิดว่าตอเต่ากับรอลิงผสมกันได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อ้าวแล้วถ้าคำว่าตลกตอลอกอตอเต่ารอลิงกอไก่ทำไมถึงไม่ใช่เพราะอะไร
2: อันนั้นเป็น
0: อะไรลูกคำอะไรนะเรียนไปแล้วชั่วโมงที่แล้วอักษรนามดีมากเพราะว่าเราไม่ได้ออกเสียงควบใช่ไหมเราออกเสียงแยกกันมันเป็นเสียงสระอะและพยางค์ที่สองเป็นเสียงหอนำเนี่ยแสดงว่าเอาความรู้เดิมมาใช้ได้ดีมากนะตอเต่ากับวอแหวนมีหรือเปล่า
2: ไม่มี
0: ดีมากสรุปแล้วคำในภาษาไทยเนี่ยเมื่อเอามารวมกันแล้วไก่ขี่ควายไปพบผีตายเอามาจับคู่รอเรือรอลิงวอแหวนแล้วเนี่ยได้กี่เสียงเอาใครนับไวได้รางวัลได้กี่เสียงเอ่ยยกมือตอบเลยกี่เสียงลูกกมลวุฒิบอกว่าเท่าไหร่ตอบดังๆเลยเท่าไหร่ลูก
3: 15เสียง
0: 15เสียงเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดนะสรุปว่าในภาษาไทยนะลูกเรามีคำควบกล้ำใช้ทั้งหมด15คู่เสียงยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครูยังมีเกร็ดความรู้อีกนิดนึงมาฝากนะปัจจุบันนะยังมีการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ด้วยยืมคำมาใช้ยังไงลูกเวลาเราเอาคำมาใช้เนี่ยเวลาเขามีการเอาของมีวิทยาการใหม่ๆหรืออะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็หยิบยืมคำต่างประเทศมาใช้ใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราเอายืมเข้ามาเนี่ยเราต้องเอาเสียงของคำเข้ามาด้วยอ้าวยกตัวอย่างเช่นคำนี้เราออกเสียงว่าอะไรออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
1: แฟล
0: ตใช่ไหมน่ามันเป็นเสียงอะไรผสมกันอยู่ฟอร์ฟันกับอะไร
1: ล
0: อลิงอ้าวคำต่อมาคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: บ
0: ราวนี่ใครรู้จักบราวนี่บราวนี่คืออะไรลูกบราวนี
2: ่
0: ขนมใช่ไหมมันเป็นเสียงอะไรผสมกันอยู
2: ่
0: บอใบไม้กับรอเรือซึ่งแตกต่างกับในตารางใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำควบกล้ำแท้เหมือนกันอ้าวคำต่อมาคำนี้ออกเสียงว่าอะไรดอรอโอนอโดรนก็คือออกเสียงดอกับรอควบไปเลยนะรู้จักโดรนไหมโดรนคืออะไรลูกโดรนเครื่องบินเขาเรียกอะไรนะเหมือนเครื่องบินใช่ไหมบังคับแล้วก็ขึ้นไปถ่ายภาพข้างบนอันนั้นเรียกโดรนอ้าวอันนี้คืออะไรคำนี้อ่านว่า
1: จ
0: ัน
1: ทรา
0: จันทราจันทราคืออะไรจันทรา
2: อ
0: ้าวดวงจันทร์ดีมากเห็นไหมออกเสียงทรบวกสระอาอ้าวคำนี้อ่านว่า
1: บล
0: ็
1: อก
0: บล็อกใช่ไหมลูกเนี่ยเห็นไหมมันก็มีเสียงบอใบไม้กับลอลิงก็ควบกันอยู่อ้าวคำต่อมารู้จักไหมคำนี้คือฟรีหรือฟรีออกเสียงให้ชัดรู้จักฟรีไหมฟรีคืออะไรฟรี
1: ของ
0: ฟรีนะต่อไปคำนี้คือ
1: เ
0: บรเห็นไหมบอใบไม้กับรอเรืออ้าวอีกหนึ่งคำที่จะนำเสนอคำนี้คือออกเสียงได้ไหม

0: ่านว่าอะไรไหนใครอ่านได้อ่านว่าอะไรลูกทำเป็ดหรือทำเป็ดเออต้องออกเสียงทอกับรอมาด้วยกันนะอ่านว่าทำเป็ดคืออะไรทำเป็ด
1: เป็นเครื่องเป่า
0: อ้าวเป็นเครื่องดนตรีที่เอาไว้เป่าใช่ไหมอ้าวทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของคำควบกล้ำแท้ที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยสรุปได้ว่าสองกับสองตัวอย่างนี้ที่เปรียบเทียบให้ดูแปลว่าคำควบกล้ำเนี่ยต้องออกเสียงกล้ำกันหรือออกเสียงแค่พยัญชนะตัวเดียว
1: กล
0: ้ำกันแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันใช่ไหมอ้าวทีนี้อยากเล่นเกมหรือยัง
1: อ
0: ยากเล่นเกมแล้วแต่ก่อนจะเล่นเกมขอให้ช่วยกันอ่านบทร้อยกรองนิดนึงนะเพื่อเด็กๆจะได้ฝึกการออกเสียงนะครับอ่านไปพร้อมกันเลยนะลูกคุณครูจะแบ่งวรรคให้นะอันนี้เป็นกลอน8นะออกเสียงให้ชัดๆนะจะได้รู้ว่าเราอ่านได้อ้าวพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับอันนี้เป็นคำที่ใช้รอเรือควบกล้ำอ้าวพร้อมกัน1 2 3
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ดังๆครอบครัวครูครื้นเครงครวนเพลงแว่วช่างเพลิดแพรวดังๆลูก

0: ไต่ตรองเรียงสุดท้าย
1: วางพร้อมเรียงรูปการรูปการละ
0: อ้าวคำควบกล้ำก็นี่เลยตามที่ขีดเส้นใต้ให้ใช่ไหมรอเรือครวบอ้าวตรงนี้เห็นไหมตรงไหนอีกโครงปรองไตรตรองพร้อมเพรียงโปรดปรานเห็นไหมนี่คือคำควบกล้ำรอเรืออ้าวต่อมาลองฝึกอ่านรอลิงควบบ้างอ้าวพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าอันนี้ผ่านคุณครูพอใจจะให้เล่นเกมต่อโอเคไหมอ้าวพร้อม1 2 3
1: ดัง
0: ดังเยี่ยมมาก

0: ลื่อนกลาดไกลอ้าวคำก็จะมีคำว่าปลูกกล้วยตรงไหนอีกเพลงใช่ไหมพลิ้วปลองไกลพลอยเพลิดเพลินปล่อยปลาเปลพลันคลาดเคลื่อนเกลื่อนกลาดไกลเห็นไหมอันนี้คือคำที่เราใช้ลอลิงควบกล้ำนะเวลาควบลอลิงกับควบรอเรือจะออกเสียงต่างกันรอเรือเนี่ยจะออกกระดูกลิ้นแบบรัวไปเลยนะแต่ลอลิงคือกระดูกแบบนิดเดียวนะครับอ่ะสุดท้ายอีกหนึ่งบทกลอนฝึกอ่านที่ใช้วอแหวนควบอันนี้อ่านง่ายแบ่งวรรคทีละ2นะพร้อมกันดังๆเลยจะได้เล่นเกมแล้วอ่ะต้นทางและปลายทางพร้อม1 2 3เยี่ยมมาก
1: ดูวางพ้นขวาศึกษาความหมาย
0: ดังๆ

0: เริ่มแผ่วแล้วต่อไปแว่นแขวนควันรุมดังๆ
1: ร
0: ุ
1: มมุมหายไป
0: ดีมากปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็น

บทกลอนหรือบทร้อยกลองที่ใช้วอลแหวนควบกลัมนะอ้าวทีนี้ไปเล่นเกมกันต่อคุณครูมีเกมสนุกสนุกมาให้วันนี้เกมของเรามีชื่อว่าบิงโกชิงชัยเข้าใจคำควบกลัมนะ

0: ครูปลายทางช่วยแจกรางวัลให้เด็กๆนะครับหรือว่าถ้าไม่ชนะนะคุณครูก็จัดกิจกรรมต่อได้เลยนะอ้าวอันนี้สามารถเขียนกากบาทลงไปได้เลยนะครับแต่ใช้ดินสอนะเพื่อที่จะลบเอาไว้ใช้งานต่อไปได้โอเคไหมลูกแจกกันคนละ1บัตรด้วยความรวดเร็วอ้าวแจกกันไปเลย1บัตรด้วยความรวดเร็วคนไหนบิงโกก่อนคนนั้นยกมือแล้วบอกว่าบิงโกอ้าวนักเรียนแจกเพื่อนเลยลูกกลุ่มไหนยังไม่ครบยกมือแล้วเดินไปให้เพื่อนได้เลยอ้าวกลุ่มไหนใครยังไม่ได้ยกมือเลยให้เพื่อนเลยอ้าวยังไม่ได้ให้เพื่อนเลยนะถ้าเหลือส่งมาคืนครูถ้าเหลือส่งมาคืนครูตอนนี้ทุกคนพร้อมเอามือจับหัวเราจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะเอามือจับหัวลายเอวปลายทางด้วยนะหัวลายเอวปิดวาจาคำแรกใครจะจับเอ่ยให้ครูจับก่อนคำแรกคำแรกดูให้ดีนะถ้าเป็นคำไหนของตนเองให้ทำอะไรลูกกากบาทเอาไว้แล้วคนไหนบิงโกออกมาคนไหนบิงโกแล้วให้ออกมาทำอะไรลูกมาอ่านให้เพื่อนฟังอ่านออกเสียงได้ถึงจะได้รางวัลนะอ่ะโอเคพร้อมคำแรกเอาคำง่ายๆก่อนคำแรกคือคำว่ากรรไกรมีหรือเปล่าใครมีคำว่ากรรไกรมีกากบาทได้เลยสุดยอดมากกรรไกรอ้าวคำต่อไปทางทันหรือเปล่าทันนะคำที่สองคำว่าขึ้นต้นด้วยคำว่ามะพร้าวมะพร้าวคำที่สามใครจะจับดีเอาให้กลุ่มสองจับก่อนกลุ่มสองเลือกมาหนึ่งคำลูกแล้วส่งมาให้คุณครูนะเอาดีๆลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าปลูกผักปลูกผักใครมีหรือเปล่ให้กลุ่ม4จับ1บัตรกลุ่ม4จับมา1บาทเร็วเป็นคำสองพยางค์เป็นลอลิงควบกล้ำขึ้นต้นด้วยลงท้ายด้วยคำว่าไฟคำว่าเปลวไฟบิงหรือยังกลุ่มที่51บาทใครจับมาเลยคำว่าปรบมือบิงหรือยังเอ่ยยังบิงหรือยังไม่ได้สักอันกดชะเม็ดยังไม่มีสักอันเลยไหนใครใกล้จะบิงโกแล้วอ้าวจริงเหรอเธอกดชะเม็ดไม่ได้กาสักอันเลยสงสารเพื่อนมากมา1อัน1อันเร็วๆๆคำว่ามผักแปลงผักบิงหรือยังบิงโก้ใครเอ่ยออกมาขอตรวจหน่อยว่าจริงหรือเปล่ามีคำว่ามะพร้าวมีคำว่าอะไรบ้างลูกแปลงผักปลูกผักและปรบมืออ่านให้เพื่อนปลายทางฟังถ้าอ่านได้ให้รางวัลอ่านแถวที่ตัวเองบิงออกเสียงชัดๆนะขอไมค์หน่อยลูกไมค์อยู่ไหนกลุ่มที่สองไปหยิบไมค์เดินไปเอาไมค์มาอ่านให้เพื่อนฟังด้วยนะทุกคนฟังแล้วออกเสียงตามเพื่อนด้วยนะลูกหนึ่งสองสามเชิญ
1: มะพร้าว
0: ออกเสียงดังๆลูกไม่ได้ยิน
1: มะพร้าวแปลงผัก
0: ฟังให้เพื่อนพูดด้วยเอาใหม่คำแรก
1: มะพร้าวแปลงผักปลูกผักปรบมือ
0: สุดยอดปรบมือเก่งมากได้รางวัลจากครูลองเปิดดูซิมีอะไรในข้างในมีไหมไม่มีอันนี้ให้เอาไปแลกรางวัลที่ห้องพักครูโอเคไหมเพราะว่าเดี๋ยวกินในห้องเรียนไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนไปแลกรางวัลนะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งนึงสุดยอดมากปลายทางเป็นยังไงบ้างเอ่ยถ้ายังไม่บิงโกให้ครูไป

ทางจัดกิจกรรมให้เด็กๆมีผู้ชนะให้เรียบร้อยนะครับอ้าวทีนี้มาที่ใบงานเล่นเกมเสร็จแล้วต้องทำการบ้านอ้าวทุกคนเปิดใบงานเหลือเวลาประมาณ10นาทีใช่ไหมอ้าวให้ทำแค่ตอนแรกก่อนนะตอนแรกก่อนนะวันนี้เราใช้ใบงานที่3นะครับใบงานที่3มีชื่อว่าคำควบแท้ในตอนที่1อ้าวปลายทางดูนะลูกคุณครูมีตารางคำให้แบบนี้ทุกคนฟังนะให้เด็กๆเนี่ยจำแนกคำควบกล้ำที่มีรอเรือรอลิงและวอแหวนควบลงในตารางของตนเองแบบนี้เห็นไหมคำที่มีรอเรือเราก็เอามาเขียนเรียงลงไปลอลิงก็เขียนเรียงลงไปวอแหวนก็เขียนเรียงลงไปอันนี้คือตอนที่1นะอ้าวทีนี้ฝากการบ้านในตอนที่2อ้าวทุกคนฟังให้ดีนะเราจะได้ไปทำได้ถูกต้องนะครับตอนที่2เนี่ยเด็กๆอ่านข้อความตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เสร็จแล้วให้ขีดเส้นใต้คำควบกล้ำแท้ในประโยคให้ครบทุกคำนะวอแหวนก็ได้รอเรือก็ได้ลอลิงก็ได้ขีดมาให้หมดแล้วเด็กๆก็นำไปเขียนลงในตารางที่ขีดเส้นเอาไว้ให้ของตนเองให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ตอนที่2ฝากเป็นการบ้านแต่ตอนนี้ให้เด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางลงมือทำตอนที่1ก่อนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้น่าจะทําใบงานตอนที่1เสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่มั้ยทั้งปลายทางและต้นทางเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้ยากมั้ยลูกไม่ยากใช่มั้ยกันดาบอกไม่ยากสายหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเรียบร้อยยังไม่เสร็จไม่เป็นไรคนไหนยังไม่เสร็จเดี๋ยวให้โอกาสแก้ตัวโดยการไปอ่านเพิ่มเติมแล้วก็เด็กๆสามารถไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็เขียนเพิ่มเติมมาให้คุณครูได้นะครับสำหรับคนที่เสร็จในห้องเรียนแล้วลองช่วยกันตรวจสอบเนาะแล้วก็ทั้งต้นทางและปลายทางแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะครับมาดูตั้งแต่ตอนแรกนะแถวแรกในช่องแรกคำที่มีรอเรือควบให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านออกเสียงพร้อมกันนะครับคำแรกอ่านว่าคำที่สอง
1: ครอบครัว
0: ต่อไปสาม
1: เรียนไร
0: คำที่สี่
1: ครูค
0: ่
1: ะ
0: คำที่ห้า
1: น้องลี
0: ตรวจสอบคำตอบไปด้วยแล้วก็ถ้าถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกนะต่อมาคำที่มีลอลิงควบคำแรกออกเสียงว่าอ่านว่าพลีพรามคำต่อมาคำต่อมาอ่านได้ไหมอ่านออกเสียงว่ากล้ำกลายต่อมา
1: โผ
0: ล่เพลต่อมา
1: ที
0: ่ขาดสุดท้ายคำที่มีวอแหวนควบคำแรกคือออกเสียงดังๆคำที่สอง
1: ค
0: ำที่สามคำที่สี
1: ่
0: คำที่ห้าดีมากไหนใครถูกต้องทั้งหมดเลยยกมือแสดงว่าทุกกลุ่มมีคนที่ทำถูกต้องทั้งหมดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญมารับรางวัลหัวใจหนึ่งดวงแล้วก็มีกมลวุฒิด้วยใช่ไหมที่ตอบคำถามกลุ่มที่สองมาสองคนที่เหลือมาเลยลูกแล้วก็มาสรุปบทเรียนนะทีนี้คนที่เหลือดูที่กระดานเด็กๆลองช่วยกันสรุปบทเรียนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะในเด็กๆดูคำควบแท้คืออะไรลูกคำควบแท้คำควบแท้คืออะไรคำที่มีพยัญชนะต้นกี่ตัวตอบพร้อมกันกี่ตัวกี่ตัวนะ2ตัว2ตัวเวลาอ่านต้องอ่านออกเสียงเป็นยังไงการลูกอ่านออกเสียงเป็นยังไงอ่านออกเสียงเป็นยังไงอ่านออกเสียงเป็นยังไงเป็นยังไงอ่านออกเสียงเป็นยังไงกล้ำกันใช่ไหมโดยผันวรรณยุกต์ตามเสียงของพยัญชนะตัวหน้าหรือตัวที่2ตัวหน้าดีมากแล้วคำควบกล้ำแท้ในภาษาไทยเนี่ยมีพยัญชนะที่เอามาควบกี่ตัวกี่ตัวนะ3ตัวมีตัวอะไรบ้างลูกบอกได้ไหมตัวแรกคือ
1: รอ
0: เรือตัวที่สองค
1: ือ
0: ตัวที่สามคือวอแหวนดีมากนะรอเรือลอลิงและวอแหวนนำมาควบกับพยัญชนะต้นพยัญชนะอีก7ตัวยังจำได้ไหมนิทานคำควบกล้ำลองบอกสิมีตัวอะไรบ้าง
1: ก
0: อไก่ขอไข่อะไรอีก
1: ค
0: อควายปอปลาตัวอะไรอีกลูกตัวอะไร
1: ค
0: อพานต่อมาคือตอตะตออะไรอะไรนะพอพานแล้วก็อะไรนะพอพึ่งคุณครูเขียนข้ามไปใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อได้แล้วก็พอพึ่งรวมทั้งตัวตอต่ำนะอันนี้คือพยัญชนะควบกล้ำนะนี่คือองค์ความรู้ที่เราได้ทั้งหมดในการเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานในตอนที่2เพิ่มเติมในชั่วโมงต่อไปเพราะว่าคำควบกล้ำยังไม่จบเพียงเท่านี้เนาะยังมีคำควบไม่แท้ที่เรายังจะต้องเรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องราวของคำควบกล้ำที่เราเรียกว่าคำควบแท้เอาไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องคำควบกล้ำไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีบัตรคำควบกล้ำไม่แท้มีชุดกิจกรรมคิดเพิ่มเติมคำแล้วก็มีใบงานที่4เรื่องคำควบไม่แท้รวมทั้ง ชุดแบบฝึกอ่านคำควบไม่แท้ด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องคำควบไม่แท้สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆไปฝึกอ่านออกเสียงเรื่องคำควบกำแท้ด้วยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะละเลยเพราะว่าการอ่านและเขียนคำควบกล้ำได้ดีก็ทำให้เราเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ้ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
5: เอ๊
4: ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
5: ไม่รู้ครับ
4: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
5: ฮ่า
4: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่นี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
5: ดีครับ

0: ใจของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช่สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่

ส่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ับลูกเป็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปันฉิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการหารที่เราเพิ่งได้เรียนไปในชั่วโมงถัดไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อว่าการหารเราจะเรียนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของการหารไหนอ่านพร้อมกันหน่อยเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ

0: ในชั่วโมงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเรายังเรียนต่อยอดจากในเรื่องเดิมนะคะแต่เป็นการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหารยังเป็นหลักเดียวเหมือนเดิมเป็นการหารลงตัวเหมือนเดิมแต่เป็นวิธีการหารสั้นแทนแล้วเมื่อวานเป็นวิธีการหารยาวไหนกลับไปทำการบ้านได้ไหมคะไหนใครทำการบ้านมาบ้างเอ่ยการบ้านของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะตรวจให้นักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจการบ้านในการหารยาวของนักเรียนด้วยนะคะเพื่อดูว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เพราะวันนี้เราจะต่อยอดจากเดิมเป็นการหารสั้นการหารลงตัวเศษเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนการหารลงตัว
1: เศษเป
0: ็นศูนย์นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะเรายังจะหารลงตัวแล้วก็แต่เป็นการหารสั้นเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากจะให้นักเรียนหาผลหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหาร1หลักนะคะซึ่งใช้เป็นการหารสั้นดังนั้นวันนี้ไม่ใช้การหารยาวแล้วนะเปลี่ยนเป็นการอะไรคะการหารสั้นดังนั้นอยากให้นักเรียนปฏิบัติกันได้ทุกๆคนเลยก่อนอื่นนะคะในช่วงนี้จะเป็นช่วงการหารในช่วงแรกนะคะคุณครูแพลวจะมีกิจกรรมให้นักเรียนเล็กน้อยนะคะจากที่ผ่านมาเรามีหนูน้อยคุณคองพอเป็นการหารเดี๋ยวคุณครูแพลวจะนักเรียนทําคล้ายๆเดิมเลยแต่เป็นหนูน้อยหารเก่งดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทํากิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมหนูน้อยหารเก่งสําหรับนักเรียนต้นทางทุกๆคนคุณครูแพลวมีใบกิจกรรมให้แล้วคือใบกิจกรรมนะคะส่วนนักเรียนปลายทางฝากนักเรียนปลายทางหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาทําคล้ายๆกับกิจกรรมหนูน้อยคุณคองเลยค่ะแต่เป็นกิจกรรมหนูน้อยหารเก่งซึ่งการหารเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทําเพียงแค่วันละ6ข้อนะคะแล้วก็มาหาคําตอบภายในเวลา1นาทีนะคะการหารอาจจะยากกว่าการคูณสักเล็กน้อยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจในการทําอ่ะนักเรียนต้นทางพร้อมยังคะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งอ่ะถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วทํากิจกรรมได้เลยค่ะ

0: วางดินสอกันทุกคนเลยวางดินสอก่อนอันดับแรกไหนใครทันทำครบ6ข้อบ้างคะเดี๋ยวมาดูด้วยนะว่าถูกต้องหรือไม่คนที่ถูกต้องทั้งหมดถึงจะได้สแตมป์สะสมนะคะเพื่อมาแลกรางวัลกับคุณครูแพรวอ่ะไหนเพื่อนๆข้างๆตรวจสอบว่าเพื่อนเราทำทันแล้วกี่ข้ออ่ะเพื่อนข้างๆตรวจสอบนะคะเราจะไม่มีการแก้คำตอบนะคะนักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อเพื่อนแล้วก็ต่อคุณครูกันทุกๆคนเลยนะคะดังนั้นไม่แก้คำตอบนะคะผิดคือผิดถูกคือถูกนะคะไม่ได้มีผลต่ออะไรดังนั้นเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองอ่ะพร้อมแล้วข้อที่1ดูโจทย์พร้อมกันไหนข้อที่1อ่านพร้อมกันค่ะโจทย์คือ
1: 25ห
0: ารบอกแล้วการหารเราจะอ่านว่าอะไรนะคะหารด้วยเอาใหม่ค่ะ25หารด้วย5ได้เท่ากับ5อ่ะในความหมายก็คือ5คูณอะไรได้25ดังนั้นได้เป็น5นะคะอ่ะข้อที่2ไหนอ่านพร้อมกัน16หารด้วย4 16หารด้วย4ได
1: ้
0: 4ความหมายคือ4คูณอะไรได้16 4คูณอะไรได้16คะ4ดังนั้น4เราเรียกว่าผลหารได้มาเป็น4นะคะอ้าวข้อที่3อ่านพร้อมกันค่ะทุกคน36หารด้วย4ได้เท่าไหร่เอ่ย9ความหมายคืออะไรก่อน4คูณอะไรได้36 4คูณอะไรได้36เอ่ย4 9ดังนั้น9เรียกว่าผลหารเราก็นำมาใส่เป็นคำตอบอ้าวข้อที่4อ่านพร้อมกันค่ะ9หารด้วย9เท่ากับ1ความหมายคือ9คูณอะไรได้9คะ9 1 9นะคะดังนั้นได้เป็น1นะคะอ่ะคุณแพรให้สังเกตเล็กน้อยทุกคนเงยหน้าฟังก่อนถ้าเป็นจำนวนอะไรหารด้วยจำนวนนั้นเองนะคะผลหารจะได้เป็น1เสมอนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเผื่อเวลานักเรียนปฏิบัติในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้ทำได้อ่ะข้อที่5อ่านพร้อมกัน12หารด้วย6เท่ากับ 2ความหมายคือ6คูณอะไรได้12นั่นก็คือ2นะคะคุณแววได้มานะคะเป็นผลหารอ่ะข้อที่6อ่านพร้อมกัน6 10หารด้วย5เท่ากับ12เอาความหมายก่อน

ลับกันก็ได้เป็น5คูณอะไรได้60นั่นคือ12นะคะได้ผลคูณมาเป็นที่เรียบร้อยอ่ะไหนใครถูกหมดทั้ง6ข้อและทำทันเวลายกมืออ่ะเดี๋ยวเตรียมสมุดสแตมป์สะสมรางวัล นะคะเตรียมสมุดสะสมสแตมป์รางวัลได้เลยที่เหลือนะคะเก็บแบบฝึกหัดหนูน้อยหันเก่งลงได้เลยค่ะเก็บแบบฝึกหัดหนูน้อยหันเก่งลงได้เลยดังนั้นตอนนี้นักเรียนเคลียร์แบบฝึกหัดของตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอันดับแรกนะคะคุณครูแพลวอยากมาทบทวนหน่อยเป็นการทบทวนการหารสั้นเมื่อวานนักเรียนได้เรียนการหารยาวไปแล้วแล้วนักเรียนได้เคยเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่3และปีที่4ไปแล้วด้วยการหารสั้นนักเรียนเคยเรียนมายังเคยเรียนมายังเคยเรียนมาแล้วไหนใครชอบการหารสั้นมั่งแปลว่านักเรียนถนัดการหารสั้นมากกว่าหารยาวใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ตอบให้ได้พร้อมกันคุณครูแพลวอยากทบทวนการหารสั้นโดยมีโจทย์มาให้ทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะหนึ่งร้อยสิบห้าหารด้วย5ดังนั้นอะไรเป็นตัวตั้งคะจากโจทย์เราจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้งคะจากโจทย์เราตัวตั้งจะอยู่หน้าเครื่องหมายหารคือ115นะคะตัวหารจะเป็นอะไรคะ5ดังนั้นข้อนี้เราจะนำ5ไปหารแปลว่านักเรียนต้องท่องสุขคูณแม่อะไรได้แม่5ได้นะคะคราวนี้มาวิธีทำวันนี้คุณครูแพลวอยากแสดงวิธีทำเป็นการหารสั้นเมื่อวานการหารยาวเครื่องหมายหารยาวเป็นอย่างไรนะเครื่องหมายหารยาวเป็นอย่างไรนะ1เป็นวงเล็บปิดก่อนแล้วขีดเส้นข้างบนหรือข้างล่างข้างบนเพราะผลหารเราจะอยู่ข้างบนแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวแต่วันนี้เป็นเครื่องหมายหารสั้นเครื่องหมายหารสั้นนะคะเราจะองค์ประกอบเหมือนกันเลยแต่เวลาหารสั้นเนี่ยผลคูณเราจะเก็บไว้ในใจทุกคนตั้งใจฟังนะคะผลคูณของเราเราจะไม่เขียนแสดงวิธีทำลงมาต่อด้านล่างให้ยาวและเราจะเก็บผลคูณไว้ในใจนะคะโดยบรรทัดที่ได้คำตอบเนี่ยจะเป็นบรรทัดด้านล่างและไม่ใช่ข้างบนดังนั้นเครื่องหมายหารสั้นเราจะเขียนวงเล็บปิดบรรทัดเดียวกับวิธีทำเลยแต่ถ้าเมื่อวานเป็นเครื่องหมายหารยาวนักเรียนเขียนตรงไหนนะคะเขียนบรรทัดด้านล่างวิธีทำแต่ถ้าเป็นการหารสั้นเราจะเขียนเครื่องหมายหารสั้นบรรทัดเดียวกับวิธีทำเลยเครื่องหมายหารสั้นจะประกอบไปด้วย1ส่วนโค้งที่เป็นวงเล็บปิดดังนั้นคุณแพลวเริ่มจากส่วนโค้งที่เป็นวงเล็บปิดแบบนี้คราวนี้การหารสั้นคราวก่อนการหารยาวเส้นของเราจะอยู่ข้างบนการหารสั้นเราจะลากเส้นต่อออกมาเหมือนเดิมแต่เส้นของเราจะอยู่เป็นเส้นด้านล่างแทนนะคะจะเป็นเส้นเดียวกับบรรทัดวิธีทำได้มาแบบนี้องค์ประกอบ2ส่วนนี้เมื่อเขียนรวมกันแล้วเราเรียกว่าเครื่องหมายหารสั้นดังนั้นอีก1รอบเครื่องหมายหารสั้น1นักเรียนใส่วงเล็บปิดบรรทัดเดียวกับวิธีทำ2นักเรียนลากเส้นต่อมาด้านล่างนะคะที่ตรงกับบรรทัดวิธีทำเราจะได้เครื่องหมายนี้มาเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรนะเครื่องหมายหารสั้นได้ไหมคะข้างในเครื่องหมายหารสั้นนักเรียนคิดว่าเราจะใส่จำนวนอะไรเอ่ยจำนวนที่เป็นตัวตั้งจำนวนที่เป็นตัวตั้งของข้อนี้คือ115ดังนั้นคุณครูแพลจะนำ115มาใส่ในเครื่องหมายหารสั้นโดยการเขียนจำนวนให้ห่างกันเล็กน้อยหารสั้นนักเรียนต้องเขียนจำนวนให้ห่างกันเลยนะคะดังนั้นคุณครูแพลก็จะเริ่มเขียนด้านในมาเป็น115ข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นตรงนี้เราจะใส่จำนวนที่เป็นอะไรนะ5 5เราเรียกว่าตัวอะไรนะคะตัวหารดังนั้นข้างหน้าเครื่องวงเล็บตรงนี้หรือข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นตรงนี้เราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวหารซึ่งข้อนี้เป็นเลข5คุณครูแพลวจึงใส่เลข5เราก็จะได้องค์ประกอบมาครบแล้วนะคะเป็นการเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งตัวหารแล้วก็เครื่องหมายหารสั้นแล้วเราก็จะเริ่มหารการหารเราเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวานะซ้ายถูกต้องไหมคะการหารจะแตกต่างจากการคูณการบวกหรือการลบนะคะโดยเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายดังนั้นตอนนี้หลักทางซ้ายสุดคือหลักอะไรคะหลักร้อยคุณครูแพลก็จะเริ่มจากการนำ5มาหารในหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข1ดังนั้นตัวตั้งในหลักร้อยจึงเป็น1คุณครูแพลเริ่มจากการนำ5หาร1ในหลักร้อยความหมายคือ5คูณอะไรได้1หรือใกล้เคียง1มีไหมคะไม่มีเพราะถ้าเราท่องสุขคูณพร้อมกันสิ5 1 5มากกว่า1เลยไหมมากกว่าแล้วดังนั้นไม่มีหรืออีกหนึ่งวิธีนักเรียนสังเกต

0: เราหารทีละหลักถ้าตัวตั้งในหลักนั้นน้อยกว่าตัวหารเราจะหารไม่ได้ดังนั้นถ้าหารไม่ได้เราจะใส่0คุณครูแพลวจึงใส่0ในหลักร้อยอ่ะ5คูณ0ได้0ตัวตั้งเป็น1ผลคูณเป็น0เหลือเศษเท่าไหร่คะตัวตั้งเป็น1ผลคูณเป็น0เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1ถูกต้องไหมคะนักเรียนสามารถนำ1ลบ0ที่เป็นผลคูณก็ได้หรืออีก1วิธี5คูณ0ได้0เอา0ไว้ในใจนะคะเราจะนำผลคูณเก็บไว้ในใจดังนั้นคุณครูแพลวนำ0ไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่ากับตัวตั้งตัวตั้งของเราในหลักร้อยเป็นอะไรนะเป็น1ดังนั้น0อยู่ในใจนับต่ออีก1 1ที่ชูนิ้วเราเรียกว่าเศษเศษในที่นี้คือเศษในหลักร้อยคุณครูแพลวจึงกระจาย1ที่เป็นเศษในหลักร้อยไปให้หลัก10ที่อยู่ติดกันทางขวาคราวนี้การหารสั้นใครจำได้บ้างเขียนเศษตรงไหน
1: ข้างบน
0: ข้างบนตรงไหนคะบนเลขอะไรบนเลข1ตรงนี้ไหมไม่ต้องตรงกลางดังนั้นเวลาเขียนเศษแปลว่านักเรียนยังจำกันได้อยู่เลยเราจะเขียนเศษในหน้าหลักถัดไปข้างบนด้านหน้าถูกต้องไหมคะทำไมถึงเลยบอกว่านักเรียนต้องเขียนห่างกันเล็กน้อยเพราะเดี๋ยวเราอาจจะมีเศษมาใส่ข้างหน้าหลักนั้นๆคุณครูแพลวได้เศษ1ในหลักร้อยนำเศษ1ในหลักร้อยกระจายไปให้หลัก10เราจึงไปเขียนเลข1ระหว่างหลักร้อยกับหลัก10ข้างบนแบบนี้นะคะเราไม่เขียนให้ตรงกับตัวตั้งของเราไม่นั้นจำนวนที่เป็นตัวตั้งเปลี่ยนแปลงไปไหมเปลี่ยนแปลงไปเราจะเขียนขึ้นไปประมาณนี้ตอนนี้ในหลัก10จึงได้เป็นเลขอะไรคะ11นะคะเพราะได้กระจายมาจากหลักร้อยแล้วก็รวมกับหลักสิบเดิมอ่านรวมกันเป็น11ตัวตั้งในหลัก10เป็น11เราจะนำ5หาร11นักเรียนก็ดูสุขุมไหมฮะ5คูณอะไรได้11หรือใกล้เคียง115คูณ2มีอะไรคูณได้11ก่อนไหมไม่มีแต่เอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน5คูณอะไรไม่เกิน11คะ5คูณ2 5คูณ2 2เราเรียกว่าผลหารเราจะนำผลหารมาใส่ให้ตรงกับหลัก10ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่ผลหารในหลัก10ก็คือ2อ่ะคราวนี้5คูณ2ได้เท่าไหร่คะ5คูณ2เป็น10ตัวตั้งเป็น11ผลคูณเป็น10เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1ถ้าใครตอบแบบนี้ได้สามารถตอบได้เลยถ้าใครตอบไม่ได้เมื่อกี้ครูแพลวแนะนำแล้ว5คูณ2เป็น10นำผลคูณไว้ในใจตอนนี้ในใจเรามีอยู่เท่าไหร่คะ10นับให้ได้เท่ากับตัวตั้งในใจมีอยู่10ตัวตั้งเป็น11นับต่อ10แล้ว111ที่ชูนิ้วนี้เราเรียกว่าเศษดังนั้นเราจึงนำเศษที่เป็น1ในหลัก10กระจายต่อให้หลักหน่วยดังนั้น1ในหลัก10ก็จะไปอยู่ข้างหน้าหลักหน่วยในหลักถัดไปเกิดจากการกระจายถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวจึงเขียน1นะคะในหลักหน่วยแบบนี้ดังนั้นหลักหน่วยได้จากหลัก10มาตอนนี้หลักหน่วยของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะ15ถูกต้องไหมเพราะได้กระจายจากเศษเดิมมาจึงอ่านรวมกันเป็น15 15ของเราในหลักหน่วยเราก็จำนำ5ไปหาร15 5คูณอะไรได้15หรือเพียง15คะ5คูณอะไรได้15มีไม่มีมีคือ5 3 3เราเรียกว่าผลหารเรานำ3ที่เป็นผลหารมาใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่3ในหลักหน่วยนะคะพอได้3ในหลักหน่วยเมื่อกี้5คูณ3ได้15เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยมีเศษไหมไม่มีเพราะเศษของเราเป็นอะไรคะ0ดังนั้นคุณครูแพลวเขียนต่อว่าเศษเท่ากับ0เวลาเขียนการหารสั้นผลลัพธ์ของเราจะอยู่ด้านล่างเครื่องหมายหารสั้นเศษของเราจะเว้นหน่อยแล้วก็ค่อยไปเขียนเศษทางขวามือนะคะเวลาได้คำตอบแล้วขีดเส้นใต้ผลลัพธ์หรือผลหารของเรา2เส้นดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะดังนั้นข้อนี้ตอบ23ที่เรียกว่าผลหารคุณครูแพลวจึงมาสรุปรวมกันว่าจากโจทย์ของเรา115หารด้วย5ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ23ซึ่ง23เศษ0ถ้าเศษเป็น0นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะเราได้คำตอบที่เท่ากันได้ไหมคะดังนั้นเมื่อคุณครูแพลวได้แล้วคุณครูแพลวก็ไม่เขียนแล้วเพราะเศษเป็น0เราไม่เขียนจะรู้ตรงกันเลยว่าถ้าได้เป็นจำนวนนับแบบนี้คือการที่เราหารลงตัวแบบไม่มีเศษหรือเศษของเราเป็น0อ่ะได้คำตอบ23แล้วคุณครูแพลวไปเขียนตอบแบบตัวเลขไทยคุณครูแพลวก็จะเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีก1สิ่งสำคัญคือการ

0: วจคำตอบยังจำได้ไหมการตรวจคำตอบตรวจอย่างไรนะนำอะไรนะในวงเล็บนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งแต่ข้อนี้เศษของเราเป็นอะไรพอดีเลยเป็นศูนย์ถ้าเศษเป็นศูนย์เรานำแค่อะไรมาคูณกันคะนำผลหารคูณกับตัวหารอ่ะคุณครูแพรวขอตรวจคำตอบอีกเล็กน้อยไหนผลหารได้มาเป็นอะไรเอ่ยผลหาร
1: 23
0: ผลหารเป็น23ดังนั้นเราจะนำ23คูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรนะคะข้อนี้ตัวหารเป็น5นักเรียนสังเกตนะคะตัวหารจะอยู่หลังเครื่องหมายหารทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเราก็จะนำ5มาคูณกับ23ได้มาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มหาผลคูณจริงๆเริ่มแรกนักเรียนสามารถคูณแนวนอนได้ในวันนี้นักเรียนก็เริ่มคูณแนวนอนเลยนำ5คูณอะไรคะนำ5คูณอะไรเอ่ยเวลาเราจะคูณแนวนอนนำ5คูณ3ในหลักหน่วย5คูณ3ได้15คุณครูแพรวก็จะมาเขียนเท่ากับแล้วก็เขียน5ทด1อ่ะต่อไป5คูณ2เป็น10ทดอีก1เป็น11ดังนั้นได้มาเป็น11คำตอบของเราที่ได้จากผลคูณไหนอ่านรวมกันได้เป็นอะไรคะ115ซึ่งตรงกับตัวตั้งไหมตรงถ้าตรงแบบนี้ข้อนี้เราคำนวณมาถูกต้องไหมคะถูกต้อง23เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้เป็นการทบทวนเดี๋ยวเราจะมาลองปฏิบัติก่อนอื่นนะคะขอทบทวนอีกหนึ่งรอบคือการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบเราสามารถตรวจคำตอบได้จากการนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งแต่ในวันนี้เศษของเราเป็นอะไรแน่นอนศูนย์เพราะวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นการหารลงตัวเราจึงนำแค่ผลหารคูณกับตัวหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งได้ไหมคะอ่ะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยการแสดงวิธีทำในการหารสั้นกับคุณครูแพรวหน่อยเดี๋ยวในข้อแรกขอตอบเสียงดังฟังชัดไปพร้อมกันเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวข้อที่2จะเริ่มให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูแพรวได้ไหมคะอ่ะถ้าได้อ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะข้อที่1 73,115 หารด้วย5เท่ากับจำนวนใดคุ้นจำนวนนี้ไหมเคยทำไปยังทำไปตอนไหนคะทำไปในการหารยาวเมื่อวานใช่ไหมคะอ่ะเราทำลงในไหนกันเอ่ยเมื่อวานลงในสมุดอ่ะตอนนี้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาจะได้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการหารสั้นและการหารยาวที่ชัดเจนนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ที่เมื่อวานนักเรียนทำการหารยาวของจำนวนนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคุณครูแพรวให้นักเรียนแค่ดูอย่างเดียวในข้อแรกต้องจดไหมคะยังไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนอ่ะดังนั้นอันดับแรกวันนี้เราจะใช้การหารสั้นหรือหารยาวนะคะการหารสั้นหรือหารยาววันนี้หารสั้นคุณครูแพรวเริ่มที่วิธีทำนะคะแล้วมาใส่เครื่องหมายหารสั้นไหนเครื่องหมายหารสั้นเป็นอย่างไรนะเครื่องหมายหารสั้น
1: วงเล็บ
0: มีวงเล็บบรรทัดเดียวกับวิธีทำนะคะหลังจากนั้นขีดเส้นตรงไหนเอ่ยขีดเส้นตรงไหนเอ่ยขีดเส้นข้างบนหรือข้างล่างวันนี้ข้างล่างนะคะดังนั้นคุณครูแพรวก็จะขีดเส้นด้านล่างในข้อแรกคุณครูแพรวบอกแล้วว่าให้นักเรียนแค่ดูวิธีการเปรียบเทียบแตกต่างยังไม่ต้องจดนะคะในข้อที่1นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังไม่ต้องจดอยากให้เปิดสมุดดูการหารยาวเปรียบเทียบกับการหารสั้นอย่างเดียวข้างในเครื่องหมายหารสั้นใส่จำนวนอะไรเอ่ยข้างในเครื่องหมายหารสั้นใส่จำนวนอะไรเอ่ยข้างในเครื่องหมายหารสั้นใส่ 73,115 เพราะเป็นตัวตั้งหลังจากนั้นเขียนจำนวนให้ห่างกันเล็กน้อยแบบนี้เห็นไหมเวลาคุณครูแพรวเขียนคุณครูแพรวจะเขียนจำนวนแต่ละจำนวนนะคะแต่ละหลักเนี่ยจำนวนนั้นให้แต่ละหลักห่างกันเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรเอ่ยข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรคะใส่5 5ยังอยู่ที่5เหมือนเดิมเลยแปลว่าสุขุมแม่5นักเรียนคล่องอย่างแน่นอนนะคะเริ่มเวลาหารเราหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวานะหลักที่อยู่ทางอะไรเอ่ยหลักที่อยู่ทางซ้ายดังนั้นเราจะเริ่มหารในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดซ้ายสุดตอนนี้เป็นหลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ย

0: 7อยู่ในหลักหมื่นดังนั้นคุณครูแพรจะเริ่มจากการนํา5หาร7ในหลักหมื่นนักเรียนก็ดูซิ5คุณอะไรได้7หรือไม่เกิน75คูณ1ได้5 5คูณ1ได้5เราเรียก1นี้ว่าผลหารนําผลหารใส่ตรงไหนดีข้างล่างเลข7ให้ตรงกับหลักหมื่นนะคะดังนั้นคุณครูแพรจึงใส่1นะคะให้ตรงนะคะกับเลข7ที่เป็นตัวตั้งของเราเราจะใส่ผลหารด้านล่างนะคะถ้าเป็นการหารซัดอ่ะ5คูณ1ได้เท่าไหร่เอ่ย5คูณ1ได้5เอา5ไว้ในใจนับต่อให้ได้7 5แล้ว6 7 2ที่ชูอยู่เราเรียกว่าอะไรนะเศษเห็นไหม2น้อยกว่า5ถือว่าถูกต้องแต่เศษนี้เป็นเศษในหลักอะไรคะในหลักหมื่นเราต้องกระจายต่อไปให้หลักพันโดยการนำ2ที่เป็นเศษไปเขียนข้างหน้าตัวเลขหลักพันคุณครูแพลจึงเขียนเศษ2ข้างหน้าหลักพันที่เป็นเลข3แบบนี้ดังนั้นเวลาปฏิบัตินักเรียนต้องเขียนจำนวนให้ห่างกันไม่งั้นเศษนักเรียนจะเขียนได้ไหมคะไม่ได้ตอนนี้หลักหมื่นของเรากระจายไปให้หลักพันแล้วที่เป็นเศษในหลักพันรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยไหนในหลักพันรวมกันเป็นเท่าไหร่คะในหลักพันได้มาอีกรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย23นะคะตอนนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังและช่วยกันตอบในทุกๆคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในหลักพันได้จากหลักหมื่นมาอีกนะคะรวมกันเป็น23นํา5หาร23หมายถึง5คูณอะไรได้23หรือใกล้เคียง5คูณ4 5คูณ4 4เรียกว่าผลหารนํา4มาใส่ให้ตรงในหลักพันที่เป็นบรรทัดผลหารของคุณครูนะคะคุณครูแพลใส่4 5คูณ4ได้เท่าไหร่นะ20นํา20ไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่าไหร่23เพราะตัวตั้งในหลักพันเป็น23เอานับพร้อมกัน20อยู่ในใจนับต่อเป็น21ตอนนี้3ที่ชูอยู่หมายถึงอะไรคะเศษ3ในหลักพันต้องกระจายเศษ3ในหลักพันต่อให้หลักร้อยหรือการนำ3ที่เป็นเศษไปเขียนต่อหน้าหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวาดังนั้นคุณครูแพลจึงเขียน3ต่อนะคะหน้าหลักร้อยหลักร้อยได้เพิ่มมาอ่านรวมกันเป็นอะไรคะ31ตอนนี้ในหลักร้อยมีค่าเป็น31ร้อยคุณครูแพลนำ5มาหาร31ต่อ5คูณอะไรได้31หรือใกล้เคียง5 6 5 6 6เรียกว่าผลหารนำ6มาใส่ก่อนคุณครูแพลนำ6มาใส่ก่อนนะคะ5 6ได้เท่าไหร่เอ่ย5 6 30ตัวตั้งเป็น31ผลคูณเป็น30เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1ถ้านักเรียนตอบแบบนี้ก็ได้ถ้าใครตอบไม่ได้นำผลคูณไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่ากับตัวตั้งเหลือเศษ1คุณครูแพลต้องเขียนเศษ1ตรงไหนดีเขียนเศษ1ตรงไหนดีไหนช่วยกันหน่อยเร็วหน้าอะไรเอ่ยคะหน้าเลข1ในหลัก10ดังนั้นคุณครูแพลจึงเขียน1นะคะหน้าเลข1ในหลัก10คือกระจายหลักร้อยไปให้หลัก10อ่ะในหลัก10ของเราอ่านรวมกันเป็นอะไรคะ11และนำ5หาร11 5คูณอะไรได้11หรือใกล้เคียง11 5 2 2เรียกว่าอะไรก่อน2ใช่เศษไหม5คูณ2 2เรียกว่าผลหารนำ2มาใส่ในหลัก10แบบนี้นะคะ5คูณ2เป็น10นะคะนำ10 10เป็นผลคูณตัวตั้งเป็น11เหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยเหลือเศษ1เขียน1ที่เป็นเศษไว้ตรงไหนดี
1: หน้าเลข
0: 5เขียน1ที่เป็นเศษไว้หน้าเลข5ในหลักหน่วยดังนั้นคุณครูแพลจึงเขียน1ที่เป็นเศษในหน้าเลข5ที่เป็นหลักหน่วยในหลักหน่วยตัวตั้งเป็นอะไรคะ15ดังนั้นได้มาเป็น15นะคะนํา5หาร15 5คูณอะไรได้15หรือใกล้เคียง15คะทุกคน5คูณ3 5คูณ3ได้15คุณแพลใส่ข้อนี้เศษเป็นอะไรเอ่ยเศษเป็น0คุณครูแพลยังเขียนเศษที่เป็น0ก่อนเพราะเรายังอยู่ในข้อแรกๆเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วไหนผลลัพธ์คือเท่าไหร่เอ่ย14,623ขีดเส้นใต้2เส้นเราจะขีดเส้นใต้แค่ผลลัพธ์หรือผลหารของเราอ่ะไหนเปิดการหารยาวคำตอบตรงกันไหมคะตรงไหมตรงเลยแต่ความแตกต่างคือการหารยาวเราจะเขียนผลคูณแล้วก็ลบลงมาเรื่อยๆกระจายหลักเรื่อยๆแต่ถ้า

0: านสั้นเราเขียนแค่เศษในหน้าหลักถัดไปทางขวาอ่ะนักเรียนทำได้ไหมก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูขอสรุปก่อนนะคะ 73,115 หารด้วย5ได้เท่ากับเท่าไหร่นะทุกคนจะสังเกตว่าตรงการขั้นตอนแสดงคุณครูแพลวไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคเลยคุณครูแพลวจะมาใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะตรงบรรทัดคำตอบของเราแล้วก็การเขียนตอบของเรานะคะอย่าลืมอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือการอะไรคะการตรวจคำตอบดังนั้นขอตรวจคำตอบหน่อยไหนบอกคุณครูแพลวหน่อยตรวจคำตอบนำอะไรมาคูณกันนำอะไรมาคูณกันเลยเก่งมากมากเลยค่ะเราก็จะนำผลหารนะคะคูณกับตัวหารอ่ะช่วยกันคูณหน่อยนำ5คูณอะไรคะ
1: 3
0: อ้าว5คูณ3 5คูณ3ได
1: ้
0: 15คุณครูแพลวมาเขียนต่อด้านหลังนะคะใส่5ทด1ต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ2 5คูณ2เป็น10ทดอีก1 11ใส
1: ่
0: 1ทด1นะคะต่อไปนำ5คูณ6 5 630ทดอีก1
1: 31
0: รวมเป็น31ใส่1ทด3นะคะใส่1และทด3หน้าหลักถัดไปต่อไปนำ5คูณ4 5คูณ4เป็น20ทดอีก3
1: 23
0: ใส
1: ่
0: 3
1: ทด
0: เก่งมากๆเลยนะคะใส่3และทด2ต่อไปนำ5คูณ1ได้5ทดอีก2รวมเป็น7ดังนั้นคุณครูแพลวใส่7แล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านผลคูณพร้อมกันผลคูณของเราคือ
1: 73,115
0: ซึ่งตรงไม่ตรงตรงกับตัวตั้งเป๊ะคำตอบของเราถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยดังนั้นในข้อแรกผ่านไปข้อที่2อยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่2เป็นการหารสั้นไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับข้อที่2ทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ
1: 20,060
0: หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาเปิดสมุดนะคะเขียนโจทย์ข้อที่2ลงไปได้เลยหากใครเขียนเสร็จแล้วเขียนต่อที่บรรทัดวิธีทำได้เลยค่ะในข้อที่2ของเรานะคะทุกคนเปิดสมุดแล้วเขียนได้เลยค่ะตอนนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนำสมุดของตัวเองขึ้นมาสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติไปพร้อมๆกันฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเมื่อเราได้บรรทัดวิธีทำแล้วต่อไปเราเขียนเครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายอะไรเกินใส่เครื่องหมายหารสั้นดังนั้นเครื่องหมายหารสั้นเราจะใส่อย่างไรไหนใครจำได้บ้างเครื่องหมายหารสั้นคือวงเล็บปิดที่บรรทัดเดียวกับวิธีทำลากเส้นต่อในด้านล่างนะคะแบบนี้เราจะได้เครื่องหมายหารสั้นมานะคะทุกคนปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะคะของนักเรียนต้นทางนะคะสมุดของนักเรียนต้นทางจะเป็นช่องอยู่แล้วให้นักเรียนเขียนจำนวนของเราในแต่ละหลักให้ห่างกัน1ช่องได้ไหมคะ1ช่องเขียน1หลักนั้นๆไปเลยได้ไหมคะจะได้เห็นจำนวนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนักเรียนไหนข้างในเราใส่อะไรเอ่ยคะข้างในหารสั้นเราใส่อะไรเอ่ยตอนนี้ทุกคนทำไปด้วยแล้วก็ช่วยกันตอบไปด้วยดังนั้นข้างในนี้เราใส่อะไรคะ20,060นะคะนักเรียนก็นำไปใส่ในสมุดของตนเองโดยให้เขียนห่างกันสักเล็กน้อยนะคะข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรเอ่ย4ที่เป็นตัวหารนะคะเราก็จะได้มาแบบนี้ตอนนี้เราเขียนครบแล้วเดี๋ยวให้เริ่มหารไปพร้อมๆกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนเมื่อเขียนเสร็จแล้วรอเพื่อนๆของเราทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางสักครู่นึงก่อนนะคะตอนนี้ถ้าเขียนเสร็จแล้วทุกคนเงยหน้ามาคุณครูแพลวจะได้ทราบว่านักเรียนพร้อมแล้วที่จะเริ่มหารกันเวลาหารเราหารจากหลักอะไรนะหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวนำ4หารอะไรคะทุกคน4หาร2 4คูณอะไรได้2 0ไม่มีถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะใส่0ก่อนในหลักหมื่นทุกคนปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคุณครูเริ่มจากการใส่0ก่อน2ที่เป็นตัวตั้งผลคูณเป็น0เหลือเศษเท่าไหร่นะ
1: 2
0: เหลือเศษ2เขียนเศษ2ตรงไหนดีตรงกลางตรงไหนด้วยนะ

ขอะไรด้วยคะหน้าเลข0ในหลักพันดังนั้นคุณครูแพลวจึงเขียน2นะคะหน้าเลข0ในหลักพันตอนนี้หลักพันของเราเป็นอะไรเอ่ยหลักพันของเรามีค่าเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้20นํา4หาร20หมายถึง4คูณอะไรได้20หรือใกล้เคียง4คูณ5ดังนั้นคุณครูแพลวใส่5นะคะที่เป็นผลหารให้ตรงกับหลักพัน4 5 20พอดีเลยไหมคะพอดีกันดังนั้นมีเศษไหมในหลักนี้ไม่มีถ้าไม่มีเศษแบบนี้เอาทุกคนเงยหน้าฟังก่อนถ้าไม่มีเศษแบบนี้เราก็จะไปหารหลักถัดไปได้เลยคุณครูแพลวก็เลยนำ4หาร0ในหลักร้อย4คูณอะไรได้0คะ4คูณอะไรได้0 0ดังนั้น0เรียกว่าผลหารใส่0ที่หลักร้อยนะคะมีเศษอีกไหมไม่มีไปต่อที่หลักอะไรไปต่อที่หลัก10หลัก10นํา4หาร6ในหลัก10หมายถึง4คูณอะไรได้6คะหรือใกล้เคียง4คูณ1ได้แบบใกล้เคียงดังนั้น4คูณ1 1เรียกว่าผลหารคุณครูแพลวจะใส่1นะคะ4คูณ1ได้4ตัวตั้งเป็น6ผลคูณเป็น4เหลือเศษเท่าไหร่คะตัวตั้งเป็น6ผลคูณเป็น4เหลือเศษ2คุณครูแพลวจึงใส่2ข้างหน้าหลักหน่วยแบบนี้ในหลักหน่วยตอนนี้เป็นอะไรเอ่ยคะเป็น20นํา4หาร20 4คูณอะไรได้20มีไม่มีมี4คูณอะไรเอ่ย4คูณ5ได้20ดังนั้นใส่5ในหลักหน่วยข้อนี้มีเศษไหมไม่มีการที่มีเศษเป็นศูนย์คุณครูแพลวบอกว่าเราไม่เขียนได้แล้วดังนั้นคุณครูแพลวจะไม่เขียนเศษศูนย์เราก็จะขีดเส้นใต้2เส้นไหนผลหารของเราเป็นอะไรคะทุกคนผลหารเป็น 5,015 ถูกต้องไหมคะมาเขียนสรุปก่อนอีกหนึ่งบรรทัดว่าจากโจทย์ของเรา2060หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะทุกคนเท่ากับเท่าไหร่นะ5,015 นักเรียนก็นำมาเขียนตอบพร้อมกับใส่เครื่องหมายจุลภาคและเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอ่ะเมื่อเขียนได้แบบนี้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการอะไรนะเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบคำตอบกันสักเล็กน้อยดังนั้นเดี๋ยวมาตรวจคำตอบกันเล็กน้อยการตรวจคำตอบนำอะไรมาคูณกันคะนำอะไรมาคูณกันเอ่ยทุกคนนำผลหารคูณตัวหารคือการนำอะไรคูณกันคุณครูแพลวนำ 5,015 คูณ4อ่ะทุกคนช่วยกันหน่อยนํา4คูณอะไรคะ4นํา4คูณ5 4คูณ5ได้204คูณ5ได้20คุณครูแพลวมาเขียนต่อใส่0ทด2ต่อไปนํา4คูณอะไรคะทุกคน4คูณ1ได้4มีทดอีก2รวมเป็น6ดังนั้นได้มาเป็น6ต่อไปนํา4คูณ0 4คูณ0ได้0คุณครูแพลวใส่0และสุดท้ายนํา4คูณอะไรคะ4คูณ5ได้20ใส่20แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณเท่ากับตัวตั้งจริงไม่จริงจริงดังนั้นถูกต้องไหมข้อนี้ถูกต้องอ่ะเมื่อนักเรียนทำแล้วเขียนตอบแล้วอย่าลืมคือการเขียนขั้นตอนการตรวจสอบคำตอบของเราด้วยนะคะเป็นสิ่งสำคัญในวันนี้เหมือนกันเพื่อให้รู้ว่านักเรียนทำได้หรือทำไม่ได้เดี๋ยวต่อไปเมื่อนักเรียนทำได้แล้วกิจกรรมต่อไปคุณครูแพลวอยากลองดูหน่อยว่านักเรียนทำได้เองจริงหรือไม่อยากให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดที่ 1.32 ในชั่วโมงนี้เดี๋ยวขอเป็นข้อที่1กับข้อที่4นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถหยิบแบบฝึกหัดนะคะ1แล้วเปิดหน้าที่เป็นแบบฝึกหัด 1.32 ได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.32 ให้กับนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้อ้าวในชั่วโมงนี้เราจะทำข้อไหนกันคะข้อไหนเอ่ยข้อ1กับข้อ4ดังนั้นเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อ1กับข้อ4นะคะอ่ะในข้อที่1มีทั้งข้อที่1และข้อที่4เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติข้อที่1และข้อที่4แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันได้ไม่ได้ได้นะคะอย่าลืมตรวจคำตอบของเราด้วยนะคะดังนั้นสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวลงมือปฏิบัติได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

เดี๋ยวจากการเดินดูที่คุณแพลวได้เดินดูนะคะจะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่เสร็จข้อที่1แล้วแล้วก็บางคนเสร็จข้อที่4แล้วไหนใครเสร็จแล้ว2ข้อบ้างยกมือมีนักเรียนบางคนนะคะเสร็จแล้ว2ข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณแพลวจะมาเฉลยแต่จากการเดินดูแล้วข้อที่4ยังมีนักเรียนที่ยังเสร็จน้อยดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยข้อที่1พร้อมกันก่อนตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนทุกคนวางดินสอก่อนเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบในข้อที่1ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะมาดูกันเลยในข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกัน1รอบค่ะข้อที่1โจทย์ของเราคือ

0: 6,810 หารด้วย6จากนักเรียนทำแล้ววันนี้เราใช้การหารสั้นดังนั้นอันดับแรกนักเรียนทำอย่างไรก่อนทำอย่างไรคะใส่เครื่องหมายหารสั้นเครื่องหมายหารสั้นเริ่มจากใส่ส่วนโค้งก่อนนะคะดังนั้นคุณแพลวเริ่มจากการใส่ส่วนโค้งบรรทัดเดียวกับวิธีทำต่อมานะคะเราจะลากเส้นต่อด้านล่างแบบนี้ตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอแล้วต่อไปพร้อมๆกันนะคะใส่ส่วนโค้งด้านล่างข้างในเครื่องหมายหารสั้นใส่จำนวนอะไรคะข้างในเครื่องหมายสั้น ใส่6,810โดยการเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะคุณครูแพลก็จะใส่มาข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรเอ่ยข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรเอ่ยใส่6ดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะต้องท่องสุขคูณแม่อะไรได้คะแม่6ได้ไหนบอกหน่อยเริ่มจากการนำ6หารอะไรคะนำ6หารอะไรเอ่ย6หาร6ในหลักพันตอนนี้บอกแล้วทุกคนต้องทำอย่างไรวางดินสอแล้วตอบไปพร้อมกันเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองอีก1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ6หาร6หมายถึง6คูณอะไรได้6คะ6คูณ1 1เรียกว่าผลหารนำ1มาใส่ให้ตรงในหลักพันนะคะแบบนี้มีเศษไหมไม่มีไปต่อ6หาร8หมายถึง6คูณอะไรได้8คะไม่มีถูกต้องไหมนักเรียนต้องบอกก่อนไม่มีแต่ใกล้เคียงคือ1ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่1นะคะตัวตั้งเป็น8ผลคูณเป็น6เหลือเศษตัวตั้งเป็น8ผลคูณเป็น6เหลือเศษ2นำเศษ2ไปเขียนข้างหน้าหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวาแบบนี้นะคะดังนั้นในหลัก10ตอนนี้เป็นอะไรทุกคนในหลัก10เป็น21นำ6หาร21หมายถึง6คูณอะไรได้21หรือใกล้เคียง
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีเอาใกล้เคียงใกล้เคียงเป็น6 3ดังนั้นใส่3 6 3 108ใครจะนำ18ไว้ในใจก็ได้นับต่อให้ได้21ไหนช่วยกันนับพร้อมกันตอนนี้ในใจมีอยู่เท่าไหร่คะ18นับต่อพร้อมกัน18แล้ว19 20 21 3นี้เราเรียกว่าเศษนำ3ไปใส่ตรงไหนดี
1: ตรงกลางเลข0
0: ตรงข้างหน้าเลข0ข้างบนแบบนี้นะคะดังนั้นคุณครูแพลจึงใส่3ตอนนี้ในหลักหน่วยของเราจึงกลายเป็นอะไรคะในหลักหน่วยของเรากลายเป็น30นำ6หาร30หมายถึง6คูณอะไรได้30หรือใกล้เคียงมีถูกต้องไหมมีเป็นอะไร6คูณอะไรได้30 6 5 30ดังนั้นครูแพลวจึงใส่5ข้อนี้เศษเป็นอะไรคะเศษเป็นอะไรเอ่ยเศษเป็น0จะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ขีดเส้นใต้ผลหาร2เส้นนะคะดังนั้นสรุปแล้ว6,810 หารด้วย6ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1,135เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเอาไหนตรวจคำตอบนักเรียนนำอะไรมาคูณกันคะตรวจคำตอบคูณตัวหารนำจำนวนอะไรมาคูณกันไหนบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกัน
1: 1,135 คูณ
0: คุณครูแพลก็จะมาเขียนนะคะในการตรวจคำตอบนำ1,135คูณ6นะคะได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่เอ่ยได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 6,810
0: คุณครูแพลก็คูณมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้เป็น 6,810 ซึ่งตรงไม่ตรงกับตัวตั้งค่ะทุกคนตรงไม่ตรงตรงเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหนใครข้อที่1ถูกบ้างขอดูมือหน่อยนักเรียนต้นทางส่วนใหญ่ถูกในข้อที่1นะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำได้เหมือนเพื่อนๆต้นทางหรือไม่นะคะหากนักเรียนทำได้เดี๋ยวข้อที่4คุณครูแพลจะฝากให้กลับไปทำตอบเป็นการบ้านนะคะก่อนอื่นวันนี้เป็นการเรียนแบบการหารสั้นการหารสั้นจะแตกต่างจากการหารยาวแต่เรายังใช้หลักการเดียวกันเวลาหารนักเรียนเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวานะคะ
1: ซ
0: ้ายดังนั้นเวลาหารเรายังเริ่มหารที่หลักที่อยู่ทางซ้ายแล้วสำหรับวันนี้เป็นการหารลงตัวการหารลงตัวของเราเศษของเราเป็นอะไรนะศูนย์ดังนั้นถ้าเศษเป็นศูนย์นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนแบบคุณครูแพลวก็ได้ใครเขียนมาก็ไม่ผิดใครไม่เขียนมาก็

ไม่ผิดแต่ถ้ามีเศษต้องเขียนทุกครั้งได้ไหมคะอ่ะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นการหารของเรานะคะโดยเป็นการหารที่จำนวนของเรานะคะตัวตั้งยังมากกว่า4หลักตัวหาร1หลักนะคะเวลานักเรียนทำนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้าตัวหารเป็นเพียง1หลักนักเรียนก็จะเริ่มหารได้เลยโดยหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดนะคะโดยสำหรับวันนี้เป็นการหารสั้นการหารสั้นเรายังใช้เหมือนกับการหารยาวคือการเริ่มหารจำนวนที่อยู่ในทางซ้ายก่อนนะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนักเรียนก็ดูการคูณเข้ามาเกี่ยวข้องว่าจำนวนที่เป็นตัวหารคูณอะไรได้เท่ากับตัวตั้งหรือใกล้เคียงนะคะสำหรับวันนี้เศษของเราเป็น0อ่ะในการตรวจคำตอบไหนตรวจคำตอบตรวจอย่างไรตรวจคำตอบอย่างไรนะเราจะนำผลหารคูณกับตัวหารกรณีที่เศษเป็น0แต่ถ้ากรณีที่มีเศษนะคะเวลาตรวจคำตอบเราสามารถตรวจคำตอบได้จากในวงเล็บนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งทุกๆข้อที่เป็นการบ้านนักเรียนอย่าลืมตรวจคำตอบให้ด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะฝากการบ้านเพิ่มเติมให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับการบ้านของเราเป็นแบบฝึกหัด 1.32 เหมือนเดิมแต่คุณครูแพลวจะขอเป็นข้อที่2กับข้อที่3ที่เราหายไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมสำหรับนักเรียนต้นทางฝากกลับไปทำการบ้านแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเป็นคนตรวจให้นะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1.32 ของเรานะคะในข้อที่2จะเป็นโจทย์นี้นักเรียนวงไปได้เลยว่าวันนี้เป็นการบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้อที่3ของเรานะคะนักเรียนก็วงไปได้เลยนะคะว่าวันนี้การบ้านของเราหากใครยังทำข้อที่4ไม่เสร็จการบ้านของเราอย่าลืมข้อที่4ด้วยหากใครเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบความตอบของเราด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนอ่านพร้อมกันเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ย

0: ำหรับชั่วโมงถัดไปเรื่องที่เราเรียนนะคะจะเป็นการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหารยังเป็น1หลักแต่ต่างจากชั่วโมงแรกอย่างไรที่เราเรียนเรื่องของการหารเป็นการหารแบบไหนเอ่ยไม่ลงตัวการหารไม่ลงตัวเหมือนเมื่อกี้กองทัพตอบขึ้นมาเลยคือการหารแบบมีเศษดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปแต่เราจะใช้การหารอะไรคะการหารยาวดังนั้นนักเรียนต้องกลับไปทบทวนการหารยาวที่เราเคยเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าเราหารยาวอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.33 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนด้วยนะคะการหารเรายังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณดังนั้นยังขอฝากให้นักเรียนทุกคนมาท่องสุขคูณกับคุณครูแพลวทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางคนไหนยังท่องสุขคูณไม่ครบหาเวลาว่างมาท่องสุขคูณกับคุณครูแพลวด้วยได้ไหมคะได้ไม่ได้อย่าลืมมาท่องสุขคูณและกลับไปทบทวนการหารยาวของตนเองด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
4: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
5: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ

0: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
1: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
0: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
1: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
2: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
1: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
0: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
3: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
1: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
0: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
1: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
0: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
1: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
0: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
4: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
0: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนครับและวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมว่าทุกคนนั้นจะต้องเตรียมสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องครับระหว่างนี้ครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายมารยาทในการรับประทานอาหารได้ข้อที่2นะครับนักเรียนฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการมีมารยาทในสังคมนะครับนี่เป็นจุดประสงค์ของครูวินะครับเชื่อว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงช่วงจุดประกายความคิดนะครับวันนี้ครูวิจะจุดประกายความคิดนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับโดยมีคำถามว่านะครับนักเรียนเคยปฏิบัติมารยาทอย่างไรบ้างขณะรับประทานอาหารนักเรียนเคยปฏิบัติมารยาทอย่างไรบ้างขณะรับประทานอาหารนะครับซึ่งเดี๋ยวครูวิจะให้นักเรียนตอบคนละ1ข้อนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือเลยครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับเลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวครูวิขอตัวแทนกลุ่มที่1เลยนะครับนักเรียนเคยมีมารยาทอย่างไรบ้างนะครับขณะที่รับประทานอาหารนะครับเชิญเลยครับ
3: ในขณะรับประทานอาหารไม่ควรใช้มือเขี่ยอาหารหรือหยิบอาหารเข้าปากครับ
2: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวฟังคำตอบคนต่อไปกันเลยครับ

0: ไม่เล่นโทรศัพท์ขณะรับประทานอาหารครับ
1: ถูกต้องครับคนต่อไปครับ
2: ไม่ตักอาหารจนล้นจานครับ
1: สุดยอดเลยครับคนต่อไปเลยครับ
3: ไม่รับอาหารไม่ทานอาหารมูมามแล้วก็ไม่ทำอาหารตกเลอะเทอะค่ะ
1: ถูกต้องครับ
4: ไม่อ้าปากในขณะที่มีอาหารอยู่เต็มปากค่ะ
1: โอ้เยี่ยมมากเลยครับคนต่อไปครับ
5: ไม่เล่นกันขณะที่รับประทานอาหารค่ะ
1: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่1 นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกลุ่มที่4กันบ้างนะครับเชิญเลยครับ
6: ไม่ควรตำหนิรสชาติอาหารค่ะ
1: ถูกต้องครับคนต่อไปครับ
7: ไม่ควรกระดิกเท้าหรือขอตัวอาหารระหว่างกินค่ะ
1: เก่งมากครับคนต่อไปครับ
8: ไม่ไอหรือจามบนโต๊ะอาหารค่ะ
1: คนต่อไปเลยครับ
9: ไม่แค่ฟันหรือไม่ใช้ไม้จิ้มฟันบนโต๊ะอาหารครับ
1: เก่งมากครับคนต่อไปครับ
10: นั่งทานอาหารด้วยท่าทางที่เหมาะสมครับ
1: คนต่อไปครับ
11: ตักอาหารก่อนผู้ใหญ่ไม่ตักอาหารก่อนผู้ใหญ่ค่ะ
1: ถูกต้องแล้วนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่4 เดี๋ยวเราไปฟังกลุ่มที่5กันบ้างนะครับเชิญกลุ่มที่5เลยครับ
12: ไม่สายผมหรือหวีผมอยู่อาหารค่ะ
1: เก่งมากเลยครับ
13: ไม่พูดคุยในขณะที่มีอาหารอยู่เต็มปากค่ะ
1: เก่งมากครับคนต่อไปครับ
14: ไม่ใช้ช้อนเคาะจานอาหารค่ะ
1: ครับแล้วคนต่อไปครับ
15: ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังค่ะ
1: คนต่อไปเลยครับ
16: ไม่กินอาหารเร่งรีบครับ
1: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วคำตอบของนักเรียนที่อยู่ปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเหมือนกันไหมครับถ้าเหมือนกันปรบมือให้หน่อยครับปรบมือให้ตนเองด้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือเป็นช่วงจุดประกายความคิดเป็นสิ่งที่นักเรียนเคยปฏิบัติผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับเรามาทบทวนเรื่องมารยาทกันบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไปแต่เป็นมารยาทของการต้อนรับบิดามารดาใช่ไหมครับและวันนี้เราก็จะมาเน้นย้ำเรื่องมารยาทของการรับประทานอาหารกันนะครับสำหรับมารยาทนั้นหมายถึงอะไรครับให้เด็กๆอ่านพร้อมๆกันเลยครับมารยาทหมายถึงครับ
17: ระเบียบและแผนที่ควร
1: ถูกต้องแล้วครับนี่ก็คือความหมายของมารยาทนะครับวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารนะครับสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นนะครับการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพึงกระทำและปฏิบัติอย่างถูกต้องให้เหมาะสมด้วยนะครับเหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับสถานที่และโอกาสต่างๆนะครับซึ่งมีหลักการดังนี้นะครับเราไปดูข้อที่1กันเลยนะครับใช้ช้อนกลางตักอาหารในสำรับทุกครั้งนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาช้อนของตัวเองไปตักอาหารดีไหมครับไม่ดีเลยถือว่าเป็นบุคคลไม่มีมารยาทนะครับประโยชน์ของการใช้ช้อนกลางนั้นนะครับจะช่วยป้องกันโรคติดต่อเช่นวัณโรคไวรัสตับอักเสบนะครับหรือโรคไข้หวัดได้ด้วยนะครับดังนั้นเวลาที่นักเรียนตักอาหารก็ควรใช้ช้อนกลางทุกครั้งเลยนะครับสำหรับข้อที่สองนะครับไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังนะครับการเคี้ยวอาหารเสียงดังนั้นเกิดจากการเคี้ยวอาหารอย่างเร่งรีบหรือรีบกินนะครับหรือรวมไปถึงการเคี้ยวอาหารเวลาที่เคี้ยวเราอ้าปากกว้างก็จะทำให้เกิดเสียงดังและเสียงไม่พึงประสงค์นะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ควรที่จะพยายามเคี้ยวอาหารนะครับค่อยๆเคี้ยวแล้วอย่าอ้าปากกว้างหรืออย่าพยายามอย่าให้เห็นฟันนะครับเพราะเวลาที่เราเคี้ยวเสียงดังนั้นคนที่อยู่ข้างๆเป็นไงครับรำคาญแล้วไหมครับรำคาญและเป็นที่รังเกียจด้วยถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีมารยาท

0: าดนะครับฉะนั้นแล้วฝึกเคี้ยวอาหารค่อยๆนะครับไม่ควรมีเสียงครับข้อที่3นะครับไม่พูดคุยกันขณะที่อาหารอยู่เต็มปากนะคะเวลาที่เราเคี้ยวอาหารอยู่เต็มปากนั้นเวลาแล้วพูดคุยอาหารนั้นอาจจะกระเด็นออกมาโดนจานของเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามหรืออาจจะกระเด็นตกบนโต๊ะอาหารก็ได้จะทำให้บุคคลที่ร่วมรับประทานกับเรานั้นรังเกียจเรานะครับและดูภาพพจน์ของเรานั้นแย่ไปเลยนะครับฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะพูดคุยขณะที่อาหารเต็มปากอาหารนั้นอาจจะสำลักไปติดหลอดลมของเราหรือทางเดินหายใจของเราอาจจะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับต่อไปข้อที่4นะครับตักรับประทานพอดีคำไม่ตักคำใหญ่เกินไปนะครับเพราะเวลาที่เราตักคำใหญ่เกินไปนั้นอาจจะตกเลอะเทอะบนโต๊ะได้นะครับเวลาที่ตักเข้าปากก็อาจจะล้นปากนะครับอาจจะสำลักได้และเป็นคนบ่งบอกถึงว่าเป็นบุคคลที่ทานอาหารแบบมุมม่ามนะครับข้อที่5นะครับขณะที่รับประทานอาหารควรระมัดระวังไม่ให้ช้อนและซ่อมนั้นกระทบกันนะครับจนเสียงดังสร้างความรำคาญให้กับบุคคลอื่นนะครับหรือไม่ควรที่จะนำช้อนและซ่อมไปเคาะจานเคาะโต๊ะทำให้เกิดเสียงดังนะครับถ้านักเรียนปฏิบัติเช่นนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีมารยาทเลยนะครับและเป็นบุคคลที่ไม่น่าคบหาเลยนะครับสำหรับข้อที่6นั้นนะครับควรใช้ช้อนกลางตักอาหารให้ผู้อื่นบ้างหรือเลื่อนจานอาหารเพื่อแสดงความมีน้ำใจนะครับให้กับผู้อื่นนะครับอีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจบนโต๊ะอาหารได้อีกด้วยนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนควรประพฤติปฏิบัตินะครับสำหรับข้อที่7นั้นนะครับใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือใช้มือปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจามขณะเคี้ยวอาหารนะครับไม่ควรที่จะไอหรือจามบนโต๊ะอาหารเวลาที่เราจะไอจะจามนั้นนะครับเราก็ควรที่จะหันหน้านะครับออกจากวงอาหารหรือโต๊ะอาหารนะครับต่อไปในข้อที่8นั้นนะครับการดื่มน้ำควรดื่มอย่างช้าๆนะครับดื่มแบบไม่มีเสียงและควรมีการเว้นระยะบ้างไม่ควรดื่มรวดเดียวหมดและไม่ดื่มขณะที่ยังมีอาหารอยู่เต็มปากนะครับอาจจะทำให้สำลักอาหารได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องจดบันทึกด้วยนะครับสำหรับในข้อที่9นั้นนะครับไม่พูดคุยล้อเล่นในขณะเคี้ยวอาหารนะครับเพราะอาจจะทำให้สำลักอาหารได้นะครับจะต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะครับพอเวลาที่เราสำลักอาหารนั้นอาหารก็จะไปติดในหลอดลมนะครับหรือทางเดินหายใจอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับเด็กๆและข้อที่10นะครับเมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วเราก็ควรที่จะรวบช้อนเข้าด้วยกันนะครับให้มีลักษณะเป็นตัวเลข11นะครับอยู่บนจานนะครับและเราก็ควรที่จะรออิ่มไปพร้อมๆกับเพื่อนที่ร่วมโต๊ะอาหารด้วยนะครับกรณีถ้านักเรียนรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับนักเรียนหลังจากอิ่มแล้วก็ควรที่จะช่วยนะครับเพื่อนพี่ผู้ปกครองเก็บจานเก็บถาดอาหารแล้วก็ช่วยล้างให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนจดบันทึกเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูวิจะให้ตัวแทนนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับออกมาสาธิตการรับประทานอาหารนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วนะครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดสมุดครับเดี๋ยวครูวิขอตัวแทนสัก4คนนะครับวันนี้จะมาแสดงบทบาทสมมุติในการรับประทานอาหารใครดีครับขอยกมือให้ครูวิหน่อยครับตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับเชิญตัวแทนด้านหน้าเลยครับวันนี้ครูวิจะพานักเรียนมารับประทานอาหารนะครับซึ่งโต๊ะที่นักเรียนเห็นนี้ก็คือโต๊ะรับประทานอาหารเดี๋ยวเชิญด้านบนก่อนนะครับเชิญอยู่ด้านบนก่อนนะครับโต๊ะอาหารวันนี้เราจัดไว้ทั้งหมด4ที่นะครับฉะนั้นแล้วคนที่จะทานอาหารจะต้องมีกี่คนครับ
1: 4คน
0: ก่งมากเลยนะครับวันนี้อาหารของเรามีต้มผัดแกงทอดอุ๊ยหลากหลายเมนูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมารยาทของการรับประทานอาหารว่าจะต้องมีมารยาทที่ดีอย่างไรนะครับเริ่มจากเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับไปที่โต๊ะอาหารแล้วก็ไปเลือกที่นั่งหลังจากนั้นนะครับค่อยๆเลื่อนเก้าอี้นะครับออกมาไม่ควรลากเก้าอี้จนเสียงดังกระชากดึงนะครับเพราะจะทำให้เสียมารยาทครับเชิญเลยครับค่อยๆเลื่อนเก้าอี้พยายามอย่าให้มีเสียงนะครับถูกต้องแล้วครับค่อยๆนะครับเก่งมากเลยครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆนำตัวครับไปนั่งบนเก้าอี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำผ้าเช็ดปากที่วางบนจานอาหารนั้นนะครับคลี่ออกเลยครับตอนนี้คลี่เลยนะครับเวลาที่คลี่จานผ้านะครับลักษณะผ้าก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องพับครึ่งครับเด็กๆในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นำไปวางที่หน้าตักครับซึ่งอาจจะวางในลักษณะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับพับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็วางก็ได้ครับนี่ครับวางไว้ที่หน้าตักนะครับป้องกันนะครับไม่ให้อาหารเลอะนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมก็ได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ข้าวของเรายังกรณีถ้าข้าวยังไม่ได้ตักนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนคนที่ร่วมวงอาหารในวันนี้โต๊ะอาหารในวันนี้ครับตักข้าวหนึ่งคนครับใครดีครับตอนนี้ได้ตัวแทนแล้วนะครับผ้าตรงนี้นะครับให้น้องพับแล้ววางบนเก้าอี้ครับพับให้ผืนเล็กก่อนครับให้ได้1ส่วน4ของผืนผ้านะครับหลังจากนั้นนะครับหยิบโถข้าวขึ้นมาครับเปิดฝาเลยครับฝาวางบนโต๊ะนะครับพยายามอย่าให้กระแทกเสียงดังนะครับเวลาที่ตักข้าวนั้นนะครับเราจะต้องเข้าด้านขวาของผู้รับประทานอาหารนะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องถามคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนด้วยว่ารับกี่ทัพพีดีครับคะนะครับเริ่มตักข้าวได้เลยนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเข้าด้านขวาของเพื่อนนะครับแล้วค่อยๆตักนะครับเวลาเสิร์ฟน้ำก็เช่นกันนะครับเราก็ควรที่จะเสิร์ฟเข้าด้านขวาเช่นกันนะครับขณะนี้นักเรียนปลายทางลองสังเกตดูนะครับช้อนวางด้านขวาแก้ววางด้านขวานะครับซ่อมวางด้านซ้ายนะครับถือว่าเป็นด้านที่ถนัดนะครับหลังจากนั้นก็ตักให้ตัวเองครับค่อยๆตักนะครับแล้วก็ปิดฝาข้าวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นั่งนะครับอย่าลืมว่านำผ้านะครับเช็ดปากมาวางบนตักนะครับเทคนิคของการใช้ผ้าเช็ดปากนั้นนะครับผ้าเช็ดปากเราจะใช้เราจะไม่เช็ดด้านหน้านะครับเราจะต้องใช้ด้านในแบบนี้เช็ดนะครับกรณีถ้าเลอะนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่มีผ้าเช็ดปากอาจจะใช้กระดาษชำระก็ได้นะครับในการเช็ดทำความสะอาดครับตอนนี้เมื่อตักข้าวเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญนักเรียนรับประทานอาหารได้เลยนะครับสิ่งสำคัญเวลาที่เรารับประทานอาหารนั้นนะครับเราจะตักอาหารเราจะต้องใช้ช้อนกลางตักนะครับเชิญเลยครับค่อยๆตักนะครับแล้วค่อยๆทานค่อยๆเคี้ยวนะครับขณะที่เรารับประทานอาหารไม่พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวอาจจะทำให้สำลักได้นะครับช้อนและซ่อมจับให้ถือนะครับค่อยๆนะครับเคี้ยวไปวันนี้อาหารของครูวิอร่อยไหมครับต้มจืดทานหรือยังครับอร่อยมากเลยครับกำลังร้อนๆนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องทานทั้งเนื้อปลาที่เป็นโปรตีนนะครับและก็ผักผลไม้ด้วยนะครับหมูไข่นะครับเวลาดื่มน้ำก็เช่นกันค่อยๆดื่มนะครับไม่ดื่มรวดเดียวจนหมดแก้วครับค่อยๆทานนะครับมีสิ่งใดที่ยังไม่ได้ทานอีกอย่าลืมว่ามารยาทเราจะต้องทานอาหารให้ครบนะครับเพื่อให้ได้รู้รสชาติและได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนด้วยนะครับ
1: อยาก
0: เก่งมากนะครับ

ระวังอย่าทำให้อาหารนั้นตกเลอะเทอะนะครับเราก็จะทานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอิ่มนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอิ่มแล้วเราก็สามารถดื่มน้ำนะครับสิ่งสำคัญเดี๋ยวเราจะต้องลวกช้อนด้วยตอนสุดท้ายนะครับอร่อยอร่อยมากเลยนะครับตอนนี้เริ่มอิ่มหรือยังครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ไกลนะครับก็สามารถที่จะเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆอาหารอาจจะช่วยตักให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเริ่มอิ่มหรือยังครับตอนนี้อร่อยอร่อยมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับช้อนและซ่อมไม่ควรกระทบกันจนเสียงดังนะครับเวลาตักอาหารก็อย่าให้เสียงดังเกินและอย่าตักเยอะเกินนะครับตอนนี้น่าจะได้เวลาอิ่มแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนักเรียนก็ดื่มน้ำนะครับค่อยๆนะครับยกนะครับไม่ควรที่จะดื่มรวดเดียวหมดนะครับค่อยๆดื่มนะครับแล้วก็เก็บช้อนและซ่อมนะครับให้อยู่ในลักษณะหมายเลข11นะครับวางบนจานครับเก่งมากเลยครับหลังจากนั้นก็เช็ดปากครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใช้ด้านในของผ้าเช็ดปากเช็ดนะครับแล้วค่อยๆเช็ดนะครับแล้วก็พับผ้านะครับให้ได้1ส่วน4ของผืนผ้าแล้วก็วางบนโต๊ะนะครับวางด้านข้างๆนะครับหรืออาจจะวางบนเก้าอี้ก็ได้นะครับพับให้เล็กๆนะครับพับลงไปอีกครับแล้วก็วางด้านข้างๆจานหรืออาจจะบนเก้าอี้ก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเก้าอี้ออกนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเราจะต้องรอให้เพื่อนๆทุกคนอิ่มพร้อมๆกันจึงจะลุกจากโต๊ะอาหารได้ครับตอนนี้ค่อยๆเลื่อนนะครับดันออกนะครับเชิญเลยครับแล้วก็ค่อยๆออกจากโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเก้าอี้เก็บไว้เหมือนครับแล้วก็มายืนด้านหน้านี้ก่อนนะครับนี่ก็คือวิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะครับขอนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยครับเชิญกลับที่ได้เลยครับมาถึงช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนนะครับตามความเหมาะสมอาจจะ4คน5คนนะครับแล้วก็ให้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติของการรับประทานอาหารที่ดีนะครับพร้อมกับช่วยแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะครับต้นทางให้แบ่งเป็น4คนนะครับสำหรับปลายทางแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับ2ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุตินะครับในการรับประทานอาหารแล้วก็ที่เหลือให้ลงมือทำใบงานที่2ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเป็นหน้าตาของใบงานของเรานะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนวาดรูปจำลองสถานการณ์มารยาทในการรับประทานอาหารพร้อมกับตอบคำตอบนะครับสถานที่ในภาพคือที่ใดนักเรียนก็จดบันทึกไปบุคคลในภาพมีใครบ้างพฤติกรรมควรปฏิบัติกับบุคคลในภาพมีอะไรบ้างและถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อการรับประทานอาหารอย่างไรนะครับหลังจากได้ใบงานอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางสนุกไหมครับ
1: สน
0: ุกมากเลยนะครับและอยู่ปลายทางล่ะครับทำใบงานแล้วก็กิจกรรมเสร็จไหมครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะต้องรวบใบงานนะครับมาส่งกับคุณครูนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะรวบใบงานแล้วก็ไปส่งคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปได้ว่าการรักษามารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทําและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสิ่งสําคัญเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกกาลเทศะด้วยนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่3เรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนร่วมกับผู้อื่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

ิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่

0: เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการวัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
1: พ่อด้วย
2: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
2: ครับ
1: แม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้า
5: เป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละ
5: พราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
6: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เปเป้เป็ดน้อย
3: ตอนพลังมด
4: Wow.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับขนมของเป๊ะหายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกแต่พระกรุณาธิคุณตลอดเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเหล่าจิตอาสาโดยวันนี้บริษัทปตท.สผ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำอาหารว่างจำนวน 2,000 ชุดมาแจกให้กับผู้เข้ากราบสักการะพระศพเพื่อถวายเป็นพระกุศลขณะที่ประชาชนหลายคนที่เดินทางมาต่างรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ทั้งผมเองนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับรู้สึกเสียใจนะครับในนามประสบนิกรนะครับชาวไทยนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับรู้สึกเสียใจมากๆนะครับโครงการที่ประทับใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพาครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีการแจกของพระราชทานนะครับให้กับประชาชนนะครับชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆครับ
3: ประชาชนได้เยอะมากๆค่ะท่านให้โอกาสประชาชนในเรื่องกรณีอย่างก็มีคนที่ไปติดคุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมท่านก็จะให้โอกาสให้สร้างอาชีพให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การช่วยเหลือของโครงการท่านเพื่อนพึ่งพานะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะมากๆเลยค่ะ
4: บอกว่าในฐานะประชาชนชาวไทยค่ะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของท่านหลากหลาย

0: ันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการมูลนิธิพึ่งพายามยากค่ะโครงการแจกของในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าโครงการที่ช่วยเหลือนักโทษหญิงในกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ในฐานะประชาชนก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ
1: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
2: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นในขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น32คนแล้วนะคะก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วค่ะนางสาวชัญญานุชพุทธมอนนะคะซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายพฤทธิพงศ์พุทธมอนนักดนตรีมือคีย์บอร์ดผู้เสียชีวิตรายที่26ค่ะเดินทางมารับศพพี่ชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรีนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยดูแลทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามค้นหาพี่ชายจนเจอและขอเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้จดจำภาพความสูญเสียหรือว่าความเศร้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าอยากให้จดจำพี่ชายในภาพของนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุขสำหรับประเด็นการเยียวยาค่ะนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าจนถึงณขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนั้นครอบครัวไม่ได้ต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถทดแทนหรือเยียวยาความสูญเสียจากการจากไปของพี่ชายได้นอกจากนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ต้องเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
3: ไม่อยากให้เกิดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ควรเกิดอยู่แล้วใช่ก็ถ้าจะให้บอกผู้ประกอบการทุกคนก็คือตอนนี้เขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือว่าคนที่กำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขามีโอกาสที่จะคิดทบทวนใหม่แค่ให้เขาคิดใหม่วางแผนใหม่ให้เขาคิดว่าเขากำลังจะทำทุกอย่างเพื่อมอบความสุขให้คนที่มาทุกคนที่มาใช้บริการเขามาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองก็อยากให้เขามารับความสุขและกลับบ้านด้วยความสุขอย่ามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วกลับบ้านด้วยความทุกข์หรือความเศร้าเลย
1: ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตรายที่27ก็ได้รับศพเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและเจ้าหน้าที่มีการส่งมอบศพรายที่28ด้วยคือนางสาวสุชาวดีอมมาตหินให้กับญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดศักใหญ่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนางสาววราพรพลเสรีเพื่อนสนิทของนางสาวสุชาวดีซึ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างหน้าเวทีประมาณ10เมตรและเห็นกลุ่มควันหนาปกคลุมหน้าเวทีอย่างรวดเร็วซึ่งตนเองยังคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดตนกับผู้เสียชีวิตนั้นทำงานคนละแห่งแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชวนกันมาเที่ยวด้วยกัน
4: เสียใจที่แบบพาพี่เขาออกอุตส่าห์แบบจะไปพักผ่อนก็เสียใจตรงที่แบบพาเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งก็ไม่อยากให้เป็นครั้งที่4ก็อยากให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ไฟไหม
5: ้มีส่วนของเรื่องเงินเยียวยา1,000บาทที่ทางร้านจะมอบให้เพิ่มเติมก่อนเราบอกว่ามันเป็นความไว้นะคะ

0: แต่ก็กลัวกลัวเรื่องที่แบบพอข่าวมันหายไปกลัวเรื่องที่มันเงียบเงียบหายไปแล้วจะมันจะไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
1: ทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา

0: ผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะนี้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติไปแล้ว28คนและคาดว่าภายในวันนี้ญาติจะเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตครบทั้งหมดสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
1: นะตอนนี้มีเซสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ32
2: ราย
1: ครับ
2: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่และมีการส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่าไหร
1: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
2: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียชีวิตเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช
1: ่มั้ยใช่ครับเป็น32ครับทั้งหมด
3: เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่เกิดจากสำลักควันครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกาย
4: และหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ได้เข้าแจ้งความและนำหลักฐานคือคลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุส่งมอบให้กับตำรวจยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานภายในอาคารนายณัฐพงศ์ละครหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยนางจรัญละครมารดาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความขอรับการเยียวยาและเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนนั่งบริเวณหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น.จนกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานเหนือเวทีซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเทคนิคเอฟเฟคประกอบการแสดงแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วินาทีกลุ่มควันได้เปลี่ยนเป็นสีดำหนาทึบแล้วก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีประกายไฟและเปลวไฟลุกไหม้ตามมาอย่างรุนแรงจากนั้นระบบไฟฟ้าภายในร้านทั้งหมดได้ดับลงจนมืดสนิทส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในร้านนั้นตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมุ่งหน้าไปยังประตูหนีไฟทางด้านหลังร้าน
0: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุนะคะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและก็ไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานอยู่ภายในอาคารค่ะจะมีเพียงก็แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็คอยตะโกนบอกทิศทางชี้บอกให้ผู้ใช้บริการวิ่งออกไปทางประตูหนีไฟด้านหลังร้านซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถนายณัฐพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปิดประตูครับให้ลูกค้าชำระเงินก่อนออกจากร้านนะคะยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการเช่นกันแล้วก็มีได้ส่งมอบนะหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ช่วง30นาทีก่อนเกิดเหตุประกอบการสอบสวนด้วยค่ะ
5: ไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับใช่ครับไวมากครับ
6: แล้วก่อนนั้นรู้ไหมว่าตรงนั้นมันเป็นประตูที่ออก
5: มาไม่ครับผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไปครั้งเพิ่งเคยไปครับครั้งแรกครับ
6: ที่เราไปเรารู้ว่ามันมีประต
5: ูออกไม่รู้ครับพี่
6: ทำไมถึงเป็นประตูที่ออก
5: ก็เห็นพี่กาดแกส่องไฟไงครับตอนควันยังไม่ทันมาครับผมก็เห็นแต่แบบเห็นแต่ไฟผมก็เลยวิ่งไปเลยแต่วันนั้นคนมันก็แออัดเต็มหมดแล้วครับ
7: ค่ะที่ยืนอยู่ตรงปลายทางของประตู
5: ใช่ครับหรือว่ายืนไปทางเลยครับไปทางอยู่ตรงประตูตรงที่มีโต๊ะลูกอมนั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามาฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แหละครับเขาส่องไฟใส่คนเดียวครับ
7: ตอนที่เราพยายามที่จะวิ่งออกไปเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มมีคนแบบล้มหรือว่าแบบอะไรหรือยัง
5: ล้มครับ
7: แล้วที่พี่บอกว่ามีการปิดประตูเพื่อที่จะให้มีการจ่ายเงินก่อนที่จะออกจากร้านมีจริงไหมคะเรื่องน
5: ี้ไม่นะผมไม่ได้ยินนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับ
6: ข่าวที่เป็นลูกค้าที่จ่าย
7: มันมีการเช็คบิล
5: ยังครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับไปนั่งก็ไปสั่งก่อนครับ
7: ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานไหมก่อนจะ
5: ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละครับ
4: พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปรวมแล้ว52ปากประกอบด้วยผู้ประกอบการพนักงานภายในร้านญาติผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและผู้บาดเจ็บ

0: ที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีรายงานผลการกู้ข้อมูลภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวภายในร้านโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในช่วงก่อนและขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนโดยพบว่าประกายไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณเพดานเหนือเวทีและใช้เวลาเพียง20วินาทีในการลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณอาคารซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำภาพหลักฐานดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: อีกหนึ่งความกังวลของครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการเยียวยาแล้วก็สิทธิ์ในการรักษานะคะเนื่องจากวันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง72ชั่วโมงของการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซปค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าการที่จะส่งต่อผู้ป่วยนั้นต้องให้แพทย์มีการประเมินและคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนพร้อมพิจารณาสิทธิ์แล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นรายคนค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนะคะว่าหลักการของนโยบายยูเซปเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายในระยะวิกฤต72ชั่วโมงแรกแต่หากพ้นกำหนดเวลาแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมจะต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ประเมินความพร้อมจากแพทย์ผู้รักษาต้นทางร่วมกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดหากผู้ป่วยยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ประสานงานจัดระบบโรงพยาบาลบัดดี้ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจัดกลุ่มการดูแลรักษาและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันภัยของร้านและประกันภัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บแต่ละรายเพื่อนำไปช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีความจำเป็นและประสงค์จะรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทางในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่และภาวะไตวายซึ่งหากประเมินแล้วไม่สามารถรองรับได้ทางกระทรวงค่ะพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรอบการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการประสานงานเพื่อย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป
0: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องดังนี้ครับโดยกรณีผู้เสียชีวิตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือว่าคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือทายาทโดยธรรมนะครับบัตรมรณะใบมรณะบัตรกับบัตรบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรมใบค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ทั้ง2กรณีสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือณสำนักงานเขตจตุจักรต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์025139713
1: และจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทำให้หลายจังหวัดมีการตื่นตัวเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภัยในสถานบันเทิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นก็พบนะคะว่ามีการเปิดเกินเวลาและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะตำรวจสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าตรวจที่ร้านจินหลงในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะเข้าตรวจค่ะพบผู้ใช้บริการภายในร้านเนี่ยประมาณ100คนและยังมีการแสดงดนตรีสดมีนายฤทธิไกรอายุ26ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านเนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าหลังพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับตรวจยึดใบ

0: แจ้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นายกิติพงศ์กิติคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีครับก็ปล่อยแถวบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งกอรมน.จันทบุรีฝ่ายปกครองตำรวจทหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งการตรวจครั้งนี้เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการการป้องกันไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดรวมถึงการควบคุมเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมตรวจมาตรการความปลอดภัยของอาคารบุกป้องกันอัคคีภัยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในสถานบันเทิงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เห็นชัดเจนและการติดตั้งถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งปลัดจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
2: ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ไปตรวจนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่จะรองรับผู้มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนีไฟนะครับทางหนีไฟซึ่งมีทั้งหมด5ประตูหนีไฟนะครับซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีป้ายบอกชัดเจนป้ายไฟบอกชัดเจนนะครับในส่วนของผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก็สามารถหลบออกไปได้นะครับโดยที่สร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ประชุมนะกำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการทางด้านโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย23แห่งและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอีกกว่า28แห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งให้สถานประกอบการกว่า70แห่งเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำบอกว่าทางจังหวัดจะเร่งตรวจประเมินสถานบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในพื้นที
1: ่ด้านนายกรัฐมนตรีครับก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายจัดโซนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยแม้ที่ผ่านมาจะมีการตรวจเข้มตลอดแต่ว่าก็เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนนั้นตั้งใจทำผิดเพื่อหวังกำไรซึ่งร้านที่เกิดเหตุเองก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการปรับโซนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องหารือกับกทม.และกับตำรวจฉะนั้นต้องการที่ว่าจะปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: น้องสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอ
2: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: ได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พงษ์ประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของยุคโลหะกันนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องยุคอะไรครับ
3: ย
2: ุ
3: คห
2: ินนั่นเองซึ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมียุคโลหะนะครับเป็นยุคต่อมานั่นเองคุณครูมีภาพให้นักเรียนดูครับแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าภาพที่คุณครูนำมาเนี่ยคือภาพอะไรครับภาพแรกครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับ
4: การล
2: ่
4: าส
2: ั
4: ตว์
2: การล่าสัตว์อะไรครับ
3: ชน
2: ชนเผ่าเลย
3: เหม
2: ือ
3: นอย
2: ู่
3: เป
2: ็
3: นช
2: ุ
3: มชน
2: ไหนบ้านมียังมีเต็นท์มีกระโจมใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าภาพนี้ครับอยู่ในยุคสมัยไหน
1: หิน
2: ทำไมถึงเป็นยุคหินครับ
3: ย
2: ุ
3: คอ
2: ะไรยังเป็นยุคหินอยู่นักเรียนแล้วทำไมคิดว่าถึงเป็นยุคหินอยู่ครับมีการอะไรมีการไล่ล่าหาเก็บใช่ไหมครับก็คือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในยุคอะไรครับยุคหินนั่นเองภาพต่อไปนักเรียน
3: การล
2: ่
3: าส
2: ั
3: ตว
2: ์ยังอยู่ในยุคอะไรครับยุคหินเหมือนกันใช่ไหมครับเขามีอะไรวิธีอะไรการล่าบ้างครับมีหอกที่ทำจาก
3: ไม
2: ้ใช่ครับอีกหนึ่งภาพครับเห็นไหมนักเรียนระบุได้ไหมครับว่าภาพนี้คือภาพอะไรครับอะไรนะครับมีการเพาะปลูกอะไรอีกข้างบนเห็นไหมครับคือภาพอะไรมีการปั้นดินเผาใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับมี
3: บ
2: ้
3: าน
2: ภาพนี้คืออยู่ในยุคสมัยไหนครับ
3: ห
2: ิน ยุคหินใหม่เนื่องจากอะไรครับมีการเพาะปลูกมีการสร้างบ้านเรือนมีการ
3: ป
2: ั้นดินเผาคือทำเครื่องปั้นดินเผานั่นเองเก่งมากครับนักเรียนครับจากภาพ1ภาพ2นะครับก็คือเป็นการไล่ล่าหาเก็บใช่ไหมอาจจะเป็นยุคหินเก่าใช่ไหมครับแล้วก็เวลาต่อมาคนเนี่ยที่อาศัยอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวใช่ไหมจากนั้นเริ่มอะไรครับมีการลงมาข้างล่างแล้วใช่ไหมครับมาตั้งชุมชนใช่ไหมครับแสดงว่าตั้งชุมชนต้องมีอะไรครับกี่ครอบครัวมีหลายครอบครัวมาอาศัยอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับทำให้มีการตั้งถิ่นฐานที่ถาวรขึ้นเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานที่ถาวรแสดงว่าเราไม่ได้ออกไปหาของป่าแล้วใช่ไหมครับเราต้องทำอะไรแทนครับมีการเพาะปลูกแทนนะครับเก่งมากภาพต่อไปครับภาพอะไรครับมีการปั้นโดยเอาดินมาครับมาเป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นเองเอามาปั้นแล้วก็เอามาเผานะครับเพื่ออะไรครับนักเรียนทราบไหมเขาปั้นเพื่ออะไร
3: ใส่ของ
2: ใส่เป็นภาชนะใส่น้ำใส่ของต่างๆนะครับเก่งมากนักเรียนครับคิดว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยปรากฏในยุคสมัยไหนครับนักเรียนอาจจะปรากฏอยู่ในยุคหินตั้งแต่หินเก่าหินกลางแล้วนะครับแต่ในยุคหินใหม่เนี่ยมีการปั้นที่ประณีตขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็วิวัฒนาการต่อมาในยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กใช่ไหมครับก็มีการปั้นเหมือนกันนักเรียนแต่เป็นการปั้นที่มีการแต่งเติมลวดลายไปที่เป็นมีการแต่งเติมลวดลายนะครับทำให้สวยงามยกตัวอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดอุดรที่ไหนครับ
3: บ้าน
2: ที่บ้านเชียงใช่ไหมครับที่บ้านเชียงเนี่ยก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคหินใหม่แล้วนักเรียนแต่ลวดลายที่สวยๆที่เราเห็นทุกวันนี้ปรากฏในยุคสำริดนะครับนักเรียนเข้าใจไหมพอเข้าใจนะครับต่อไปภาพต่อไปครับนี่ภาพอะไรครับอาณาจักรชุมชนเมืองใช่ไหมครับมีการตั้งหลายๆชุมชนรวมกันเรียกว่าเมืองหลายๆเมืองรวมกันเรียกว่าอาณาจักรนะครับก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเมืองเกิดอาณาจักรขึ้นนะครับแล้วคำว่าเมืองคำว่าอาณาจักรเนี่ยนักเรียนคิดว่าปรากฏในยุคไหนครับ
3: ห
2: ิน
3: ใหม
2: ่หินใหม่หร
3: อ
2: สำริดใช่ไหม
3: เหล็ก
2: คาบเกี่ยวระหว่างยุคสำริดกับยุคเหล็กนะครับนักเรียนก็คือช่วงยุคหินเก่าเนี่ย ขอโทษครับช่วงยุคหินใหม่เนี่ยก่อนที่จะเป็นยุคสำริดเรามีการตั้งชุมชนแล้วใช่ไหมครับเมื่อชุมชนอยู่กันหลายชุมชนกลายเป็น
3: เม
2: ืองในยุคสำริดนั่นเองเมื่อเมืองในยุคสำริดเนี่ยมีการนำเหล็กเข้ามาใช้ใช่ไหมครับเมืองก็มีการขยายขึ้นเรียกว่า
3: อาณาจ
2: ักรนั่นเองเก่งมากครับภาพสุดท้ายครับนักเรียนภาพอะไรครับ
3: การ
2: ค้าขายการซื้อขายนะครับนักเรียนคิดว่าปรากฏอยู่ในยุคไหนครับ
3: เหล็ก
2: ยุคเหล็กใช่ไหมครับเมื่อบ้านเมืองนะครับมีอะไรครับเกิดขึ้นเป็นอาณาจักรแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับย่อมอะไรครับติดต่อค้าขายกับเมืองข้างๆใช่ไหมเก่งมากครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนคุณครูพาให้นักเรียนชมนะครับวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับไล่ตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาสู่การตั้งถิ่นฐานการทำเครื่องสำริดต่างๆนะครับคือยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กใช่ไหมครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับยุคอะไรครับยุคหินใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนการเกี่ยวกับยุค
3: โลหะ
2: เจาะลึกลงไปนะครับสำหรับจุดประสงค์วันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายแล้วก็จำแนกลักษณะต่างๆนะครับของยุคโลหะได้นะครับรวมทั้งเห็นประโยชน์ของการศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนครับเรามาเริ่มยุคโลหะกันครับในความเข้าใจของนักเรียนยุคโลหะคืออะไรครับคุณครูขอถาม
3: ย
2: ุคที่เริ่มใช้เหล็กเหล็กอะไรครับเหล็กเลยเหรอใช้เหล็กเลยไหม
3: สำริ
2: ดยุคที่เริ่มการใช้สำริดนะครับสำริดคืออะไรครับทราบไหม
3: ทองแดง
2: ผสมกับดีบุกนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูมีตัวอย่างทองแดงกับดีบุกมาด้วยบางคนยังไม่เคยเห็นใช่ไหมครับทราบไหมว่าทองแดงรูปร่างเป็นยังไงทราบแล้วหรอยังไม่ทราบเป็นสีแดงใช่ไหมครับดีบุกล่ะรู้จักไหมยังไม่รู้จักใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็คือยุคที่เริ่มอะไรครับการใช้สำริดนั่นเองถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะครับเป็นยุคสำริดแล้วก็ต่อมามีการใช้อะไรครับ
3: เหล
2: ็กแทนก็เลยเรียกว่าเป็นยุคเหล็กนะครับเก่งมากเดี๋ยวคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือบ้านเมืองต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับยุคโลหะนะครับคุณครูยกตัวอย่างจากที่บ้านจันเสนนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์มาให้นักเรียนดูครับว่าชุมชนยุคเหล็กสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนรับชมได้เลยครับ
5: ในพื้นที่ส่วนนี้ก็จัดแสดงเครื่องมือเหล็กที่พบ

0: ในบริเวณของจันเสนเครื่องมือเหล็กรูปแบบเด่นรูปแบบหนึ่งที่พบในบริเวณนี้ที่เปรียบเทียบได้ว่าเหมือนกับที่อื่นแล้วซึ่งทำให้เราสามารถที่จะพูดถึงเรื่องอายุสมัยก็จะเป็นขวานเหล็กที่มีส่วนช่องสำหรับเข้าด้ามอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่มีจะงอยงอนคล้ายๆปากนกแหลมๆขึ้นไปนะครับแบบนี้เครื่องมือเหล็กแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยพบครั้งแรกที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตะเพ็ดอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยค้นพบเมื่อประมาณสักพ.ศ. 2518ตอนช่วงนั้นเราก็ยังนึกว่าแถบกาญจนบุรีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเครื่องมือเหล็กรูปร่างแปลกๆแบบนี้แต่หลังจากนั้นเมื่อเราศึกษาในพื้นที่ภาคกลางมากขึ้นมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีมากขึ้นพบว่าเครื่องมือเหล็กแบบนี้พบในพื้นที่แถบอำเภอตากฟ้าตาคลีนะครับโคกสำโรงลพบุรีบ้านหมี่ของลพบุรีที่ต่อเนื่องกันในบริเวณย่านนี้หรืออาจจะเรียกรวมๆว่าลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักเนี่ยมากกว่าที่พบที่กาญจนบุรีอีกแบบอื่นๆที่พบในย่านนี้ก็จะเหมือนกันกับที่พบทั่วๆไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับก็แสดงถึงความนิยมเครื่องมือเหล็กที่มีรูปร่างเหมือนกันมีทั้งขวานสิวใบหอกมีทั้งหัวหอกพวกนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือพวกขวานพวกสิวหอกที่พบในประเทศไทยนั้นจะนิยมการเข้าด้ามต่อด้ามยาวๆโดยการทำเป็นช่องตรงท้ายซึ่งเราเรียกว่าบ้องสำหรับเอาไม้ยาวๆต่อเข้าไปเป็นด้ามในบริเวณนี้ก็จะเห็นพวกที่เป็นหัวธนูใบหอกส่วนท้ายสุดนี้ก็จะเป็นโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการถลุงเหล็กนะครับซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแร่เหล็กให้กลายเป็นโลหะเหล็กที่เอาไปตีให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้ต่อไปการทำเหล็กในสมัยโบราณเนี่ยก็จะนิยมการตีไม่ใช่การหลอมข้างบนสุดนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นท่อลมทำด้วยดินเผาโดยปกติทั่วไปเนี่ยในสมัยโบราณเขาจะทำท่อจากที่สูบลมนะครับจะทำใช้กระบอกไม้ไผ่เล็กๆทำเป็นท่อทีนี้ถ้าเอาไปต่อกับเตาเลยมันร้อนมันก็จะไหม้หมดก็เลยนิยมทำปลายท่อนะครับทำด้วยดินเผาเอามาสวมกับท่อที่มาจากที่สูบลมแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับตัวเตานะครับที่จะต้องเร่งอุณหภูมิให้สูงมากสำหรับเผาให้เหล็กร้อนจัดจะเป็นสีแดงแล้วถึงจะมาตีนะครับบีบอัดให้เป็นรูปร่างต่างๆของเครื่องมือตามที่ต้องการถัดลงมานี่ก็จะเป็นตะกันจากการถลุงเหล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่แสดงว่ามีแหล่งที่ผลิตเหล็กอยู่ในพื้นที่แถบนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเราก็พบข้อมูลว่าแหล่งผลิตเหล็กในพื้นที่แถบภาคกลางนะครับโดยเฉพาะแถบลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักนี่ก็มีอยู่หลายแหล่งข้างล่างนี่ก็เป็นตัวอย่างของก้อนแร่เหล็กเป็นแร่เหล็กที่เราเรียกว่าแร่เหล็กแดงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเฮมาไทต์ซึ่งเป็นแร่เหล็กที่มีปริมาณธาตุเหล็กผสมอยู่สูงพอสมควรแล้วก็ถลุงเปลี่ยนให้เป็นโลหะเหล็กได้ไม่ยาก
1: ขอบคุณวีดิทัศน์จากพิพิธภัณฑ์จันเสนนะครับนักเรียนครับหลังจากที่วีดิทัศน์จบลงนะครับนักเรียนเห็นอะไรจากวีดิทัศน์บ้างครับขวานเหล็ก
2: อาว
1: ุธอะไรครับท่อท่อดินเผาแร่เหล็กใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกี่ยวกับอะไรครับอารยธรรมของยุคเหล็กนั่นเองนักเรียนเห็นภาพรวมของอารยธรรมยุคเหล็กใช่ไหมครับว่ามีการทำเครื่องมือเครื่องใช้จากอะไรครับ
2: เหล
1: ็กนั่นเองนักเรียนนี่คือไทม์ไลน์นะครับของยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่คุณครูนำมานะครับคือไทม์ไลน์หรือเส้นเวลาเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทยนั่นเองซึ่งยุคสำริดกับยุคเหล็กเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณกี่ปีครับ 4,000 ปีมาแล้วนานไหมครับ 4,000 ปีที่แล้วนานมากๆใช่ไหมครับนักเรียนพระพุทธศาสนาเข้ามามีอายุกี่พันปีครับ
2: 2,000
1: เท่าไหร
2: ่
1: ปีนี้พ.ศ. อะไร
2: 2567
1: ใช่ไหมครับก็ประมาณ 2,600 ปีใช่ไหมครับที่เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นนะครับนักเรียนสำหรับยุคสำริดกับยุคเหล็กเนี่ยมีอายุเก่าแก่ถึง 4,000 ปีเลยซึ่งนานมากๆเลยใช่ไหมครับต่อมาครับลักษณะสำคัญของยุคโลหะนะครับก็คือแบ่งออกเป็น2ยุคหลักๆ ยุคสำริดกับยุคเหล็ก

0: นะครับคร่าวๆนะครับสำหรับยุคสัมฤทธิ์เนี่ยก็คือเป็นยุคที่คนสมัยนั้นนะครับได้นำเครื่องมือเครื่องใช้นะครับหรือเครื่องประดับเนี่ยที่ทำมาจากอะไรครับสัมฤทธิ์ซึ่งทำจาก
1: ทองแดง
0: ผสมกับบีบุกใช่ไหมครับเก่งมากแล้วก็เริ่มเป็นชุมชนนะครับที่ขยายตัวขึ้นซึ่งชุมชนเนี่ยปรากฏอยู่ในยุคอะไรครับหินอะไรยุคหินใหม่ใช่ไหมครับแต่ในยุคสัมฤทธิ์เนี่ยเป็นยุคต่อมาใช่ไหมครับชุมชนเนี่ยเริ่มขยายตัวขึ้นนะครับเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้นต่อมาจะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะครับคือยุคเหล็กชุมชนหลายๆชุมชนกลายเป็นอะไรครับเป็นเมืองเป็นอาณาจักรนะครับในยุคเหล็กนั่นเองซึ่งในยุคเหล็กเนี่ยลักษณะสำคัญของยุคเหล็กก็คือได้มีการค้นพบเหล็กใช่ไหมครับแร่เหล็กนั่นเองแล้วก็นำมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคสมัยนี้นะครับมีความแข็งแกร่งกว่าสัมฤทธิ์แล้วก็เมื่อมีความแข็งแกร่งเขาใช้ทำอะไรครับทราบไหมมีหลายๆอาณาจักรเราต้องทำอะไรกันสงครามเป็นอาวุธสงครามนั่นเองเก่งมากครับต่อมาครับนี่คุณครูนำตัวอย่างแร่นะครับเป็นภาพแร่ทองแดงแร่ดีบุกผสมกันแล้วเกิดแร่อะไรครับแร่สัมฤทธิ์นั่นเองนักเรียนนี่คือยุคสัมฤทธิ์นะครับเป็นยุคที่เราได้นำทองแดงเนี่ยกับนำดีบุกเนี่ยสองชนิดนี้มาผสมกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสัมฤทธิ์ขึ้นนะครับนักเรียนแร่ทองแดงลักษณะเป็นอย่างไรครับเป็นสีแดงเป็นสีทองแดงใช่ไหมครับรู้จักดีบุกไหมนักเรียนไม่รู้จักหรอไม่รู้จักไม่เป็นไรครับนักเรียนปัจจุบันดีบุกเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยทราบไหมนักเรียนรู้จักปลากระป๋องไหมครับเปิดออกมาข้างในเป็นสีอะไรไม่เป็นสีแดงสีเงินๆใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นส่วนผสมของแร่ดีบุกในการบุนะครับของกระป๋องนั่นเองที่เราเป็นเห็นสีเงินโอเคไหมครับต่อมาครับเมื่อสองแร่นี้ผสมกันก็เกิดสัมฤทธิ์ใช่ไหมครับนักเรียนครับสำหรับยุคสัมฤทธิ์เนี่ยเป็นยุคที่คุณครูอธิบายคร่าวๆนะครับเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านนะครับโดยมีชุมชนขยายตัวใช่ไหมครับก็คือต่อเนื่องจากยุคหินใหม่นั่นเองชุมชนเนี่ยเริ่มขยายตัวเริ่มเป็นเมืองมีศูนย์กลางใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มอะไรครับมีหัตถกรรมช่างศิลป์ต่างๆมีการปั้นมีการสารต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีพระหรือมีบุคคลสำคัญในชุมชนนะครับสถาปนาตัวเองเป็นอะไรครับเป็นผู้ปกครองในชุมชนนั้นๆ นะครับต่อมาครับเรามาดูภาพรวมของยุคเหล็กครับยุคเหล็กก็จะเป็นยุคที่มนุษย์ในสมัยนั้นเนี่ยรู้จักการใช้แร่เหล็กแล้วใช่มั้ยครับนําแร่เหล็กนะครับที่มันแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยทนทานความสําฤทธิ์เนี่ยเอามาหลอมใช่มั้ยครับแล้วก็เอามาทําอะไรครับเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําจากเหล็กใช่มั้ยครับเป็นอาวุธสงครามที่ทําจากเหล็กใช่มั้ยครับแล้วก็มีการเริ่มค้าขายกับต่างเมืองเป็นที่เรียบร้อยนะครับรู้จักการเก็บน้ําครับการเพาะปลูกการฝังศพที่เป็นประเพณีมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งอะไรครับเกิดเป็นเมืองที่มีชนชั้นในสังคมนะครับนักเรียนรู้จักชนชั้นในสังคมไหมทราบไหมครับนักเรียนรู้จักชนชั้นปกครองไหมครับก็คือผู้นำปกครองข้างบนใช่ไหมครับชนชั้นแรงงานก็อยู่กลางๆชนชั้นกรรมกรก็คือทำเกษตรใช่ไหมครับประมาณนี้นะนักเรียนคร่าวๆต่อมาครับคุณครูมีภาพตัวอย่างนะครับที่เป็นภาพเกี่ยวกับแร่นะครับในแหล่งโบราณคดีต่างๆนะครับอันแรกนะครับคุณครูนำวัตถุดิบแร่ทองแดงนักเรียนนี่คือก้อนทองแดงเห็นไหมครับอันนี้คือแร่ทองแดงนะครับที่พบในแหล่งโบราณคดีนะครับที่เขาวงพระจันทร์จังหวัดลพบุรีนะครับอีกหนึ่งภาพครับนักเรียนรู้จักตะกันไหมครับไม่รู้จักใช่ไหมครับนักเรียนลองมองภาพนะครับว่าสมัยนั้นจะนำแร่ออกมาใช่ไหมครับเราต้องใช้ทำอะไรครับเอาไปทำอะไรเอาไปหลอมก็คือเอาก้อนดิบเนี้ยไปหลอมใช่มั้ยครับเมื่อหลอมมันจะละลายใช่มั้ยครับละลายแล้วส่วนที่มันล้นออกมาหรือกระเด็นออกมานะครับก็จะเกิดอันนี้ครับตะกันมันคือเศษแร่นั่นเองเศษแร่ที่มันแข็งตัวข้างนอกครับที่ไม่เป็นทรงนะนักเรียนลองมองภาพนี้คือเบ้าหลอมใช่มั้ยครับแร่ที่มันละลายแล้วเป็นของเหลวใช่มั้ยครับก็จะเทใส่เบ้าหลอมนี้พอเข้าใจไหมเทใส่เบ้าหลอมนี้นะครับใหญ่ไปไหมเบ้าหลอมนี้ใหญ่ไปถ้าแห้งแล้วหนักไหมครับหนักมากเขาเลยต้องเอามาทำอะไรครับใส่แม่พิ

0: ให้มันเล็กๆๆเข้าใจไหมครับก็คือเอาแร่ที่มันหลอมลายอะครับมาใส่ในแม่พิมพ์ถ้วยเล็กๆเพื่ออะไรครับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกแล้วก็อะไรครับไม่หนักมากใช่ไหมครับเก่งมากแล้วก็สามารถนำก้อนแร่ก้อนเล็กๆก้อนนี้ไปขึ้นรูปก็คือเป็นการตีให้เป็นรูปเป็นอาวุธต่างๆนักเรียนเข้าใจไหมครับอันนี้อีกหนึ่งภาพนะครับอันนี้เป็นยุคสำริดนะครับนักเรียนเห็นหินก้อนนี้ไหม เหมือนอะไรครับขวานมันก็คือแม่พิมพ์ใช่ไหมครับเมื่อเราหลอมละลายสำริดเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอาของเหลวนั้นน่ะมาใส่ในแม่พิมพ์นี้แล้วก็ประกบไว้พอประกบเสร็จเมื่อแห้งแล้วก็จะได้อะไรครับขวานเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองนักเรียนพอเห็นภาพไหมเห็นนะอันนี้ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องประดับต่างๆนะครับของยุคสำริดอันแรกคืออะไรครับกระพวนกระพวนสำริดไว้ทำอะไรนักเรียนได้ไหมฮะนักเรียนครับต่อไปครับกระพวนสำริดเนี่ยนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับใช้ทำอะไรทุ่นยังไม่ใช่ครับกระพวนใครทราบไหมในยุคหินใหม่เนี่ยก่อนที่จะเป็นสำริดเนี่ยเรามีการเพาะปลูกแล้วก็อะไรครับเลี้ยงสัตว์กระพวนใช้สำหรับทำอะไรครับที่เอาไว้คล้องคอสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับก็คือพวกควายหรือพวกวัวนั่นเองเข้าใจไหมครับพอเห็นภาพนะอีกหนึ่งอย่างครับคุณครูยกตัวอย่างกำไลสำริดมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยกำไลอาจจะทำจากอะไรครับก่อนที่จะเป็นสำริดดินเลยเหรออาจจะเป็นลูกปัดหรือเป็นหินใช่ไหมครับหินสีอาจจะเป็นกระดูกสัตว์ใช่ไหมครับมาร้อยแล้วก็มาเป็นเครื่องประดับของตัวนะครับในยุคหินนั่นเองแต่ต่อมาในยุคสำริดเนี่ยคนในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรครับหล่อสำริดขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นกำไลสำริดเป็นเครื่องประดับนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเครื่องมือเหล็กแล้วนักเรียนเห็นไหมว่าเป็นลักษณะดำๆใช่ไหมครับส่วนสำริดเนี่ยจะเป็นเขียวๆนั่นเองเหล็กเราเห็นอะไรบ้างครับเหมือนอะไรอันนี้เหมือนขวานใช่ไหมครับแล้วก็มีการต่อด้ามนักเรียนเข้าใจไหมอันนี้คิดว่าคืออะไรครับ
1: เหม
0: ือ
1: นเขาส
0: ั
1: ตว์
0: เขาสัตว์เหรอ
1: เหม
0: ือ
1: นที่มันเคี้ยว
0: เหล็กเหมือนกันเคี้ยวหรือที่เกี่ยวข้าวใช่ไหมครับเห็นไหมว่ามีความคมตรงนี้แล้วก็อย่างนี้พอเห็นภาพไหมครับต่อไปครับนักเรียนครับคุณครูนำภาพมาเนี่ยคือจากแหล่งโบราณคดีหลายๆแหล่งใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับหรือคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่แหล่งรวบรวมแหล่งโบราณคดีนะครับจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับได้รวบรวมไว้แล้วนะครับซึ่งทางประเทศไทยนักเรียนเห็นไหมว่ามีแหล่งโบราณคดีมากเลยใช่ไหมครับจุดสีแดงๆมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับมาเข้าสู่กิจกรรมวันนี้นะครับนักเรียนซึ่งวันนี้เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยครั้งที่แล้วเราทำเกี่ยวกับยุคหินใช่ไหมครับส่วนครั้งนี้เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพนะครับแล้วก็อธิบายชีวิตเกี่ยวกับยุคโลหะนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับในกลุ่มเนี่ยช่วยการระดมสมองแล้วก็ทำงานกลุ่มนะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับรบกวนกำกับดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนครับผมนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นงานกลุ่มนะครับโดยตอนนี้คุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนครับออกมารับกระดาษที่คุณครูครับ
2: ครับ
0: ครับนักเรียนสำหรับอุปกรณ์นะครับคุณครูได้แจกกระดาษให้กับทุกกลุ่มยังครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มมี4มั้ยครับตอนนี
3: ้
0: มีนะแล้วก็นักเรียนสามารถใช้ปากกาหรือปากกาเคมีนะครับหรือเมจิกก็ได้ในการขีดเส้นแล้วก็เขียนคำอธิบายนะครับนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับผมสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับก็ทำครบทุกกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับออกมานำเสนอนะครับว่าภาพที่กลุ่มตัวเองวาดเนี่ยคือภาพอะไรนะครับสื่อความหมายว่าอะไรกลุ่มแรกครับคือกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ขอตัวแทน1คนครับมานะฮะกลุ่ม4วาดอะไรมาครับ
1: เครื่องปั้นดินเผาครับ
0: เครื่องปั้นอะไรนะ
1: ดินเผา
0: เครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างอะไรกับยุคหินครับทราบไหม
1: ไม่ทราบครับ
0: ที่วาดมานี่ไงเหมือนเลยมีอะไรครับ
1: ลวดลายครับ
0: นักเรียนความแตกต่างระหว่างยุคหินกับยุคสำริดหรือยุคเหล็กนะครับก็คือยุคโลหะนั่นเองคือมีการแต่งลวดลายนะครับให้มีลวดลายที่สวยงามมากกว่าเดิมนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในยุคสำริดนะครับ
2: okay.
0: อย่างเช่นยกตัวอย่างที่บ้านเชียงนะครับก็คือมีการป้ายลวดลายหรือมีการวาดลวดลายเนี่ยในยุคสำริดนั่นเองเจ๋งมากครับขอบคุณครับต่อไปครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2วาดอะไรมาครับ
3: อาวุธครับ
0: กลุ่มที่2วาดอาวุธนะครับอธิบายหน่อยครับว่ามีอะไรบ้าง
3: มีลูกธนูมีขวานมีค้อนแล้วก็มีหอกครับ
0: แล้วมันต่างอะไรกับเครื่องมือในยุคหินครับทราบไหม
3: ใช้เหล็กแท

0: แทนคร
1: ับ ใช้เหล็กหรือใช้สำริดแทนนะครับแทนการใช้หินแบบยุคหินนะครับเก่งมากขอบคุณครับต่อไปครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยคุณครูขอตัวแทนมาพูดครับว่าวาดอะไรมา

0: ค้าขายนะครับก็คือเพื่อนได้แรงบันดาลใจนะครับคือการค้าขายซึ่งปรากฏอยู่ในยุคสมฤทธิ์แล้วก็ยุคเหล็กนะครับมีการค้าขายระหว่างกันนะครับเก่งมากครับต่อไปครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับวาดอะไรมาครับ
1: วาดเมืองครับ
0: เป็นเมืองเลยแล้วเมืองเนี่ยปรากฏอยู่ในยุคไหนครับ
1: ยุคสำริดครับ
0: ยุคสำริดก็ได้ครับหรือยุคเหล็กก็ได้ก็คือมีการพัฒนาเป็นชุมชนหลายๆชุมชนนะครับก็คือเป็นชุมชนหลายๆชุมชนต่อมาก็เกิดเมืองแล้วก็เกิดอาณาจักรขึ้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะสำคัญนะครับของยุคโลหะนั่นเองมีอะไรบ้างครับในภาพเมือง
1: มีบ้าน
0: มีการสร้างบ้านเรือนต่างๆใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับข้าง
1: ๆมีการทำนา
0: ทำนาเพาะปลูกนั่นเองเก่งมากครับผมขอบคุณครับต่อไปอีก1กลุ่มครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5วาดอะไรมาครับ
2: เป็นการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็ชุมชนครับ
0: เป็นการทำเกษตรกรรมเลยใช่ไหมครับเป็นการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็อะไรนะครับมีชุมชนมีบ้านเรือนเก่งมากครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอะไรครับนักเรียนมีอะไรอีกครับคุณครูลืมเห็นลืมบอก
2: เป็นแม่น้ำค่ะ
0: เป็นแม่น้ำนะครับซึ่งเราเนี่ยเริ่มทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคหินอะไรครับ
2: หินใหม
0: ่ค่ะยุคหินใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ในยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กเนี่ยเรามีระบบชลประทานนะครับมีการขุดคลองเพื่อมาทำเกษตรนะครับก็คือปรากฏอยู่ในยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กนั่นเองมีการทำระบบชลประทานนะครับเก่งมากครับผมขอบคุณครับนักเรียนครับนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่3ครับเรื่องยุคหินนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลหรือสื่อต่างๆครับจาก PowerPoint ที่คุณครูนำมานะครับรวมทั้งทำใบงานที่3ครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนครับแล้วก็อ่านคำชี้แจงรวมทั้งให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนลักษณะของใบงานนะครับคือให้นักเรียนเลือกว่ากอไก่ขอไข่เนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนนะครับหรือปรากฏอยู่ในช่วงไหนของ10ข้อทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อแรกการสร้างอาวุธการแผ่อำนาจครอบครองชุมชนอื่นนักเรียนคิดว่าคือยุคอะไรครับ
3: ย
0: ุคเหล็กแล้วนะครับก็คือมีการทำสงครามนั่นเองอยู่ที่ยุคเหล็กนะครับก็ตอบขอไข่ลงไปซึ่งบางข้อเนี่ยอาจจะคาบเกี่ยวระหว่างกอไก่และขอไข่นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง2ข้อเลยนักเรียนเริ่มทำเลยครับหากมีข้อสงสัยถามคุณครูได้ครับ

0: ับผมนักเรียนครับใบงานที่3เสร็จเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนดูนะครับว่าที่นักเรียนทำมาเนี่ยเหมือนกับที่เฉลยหรือเปล่านะครับเราลองมาดูข้อที่1ครับข้อที่1ครับเขาบอกว่าสร้างอาวุธมีการแผ่อำนาจครอบครองชุมชนอื่นนะครับก็คือการทำสงครามนั่นเองนักเรียนคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับใครตอบยุคเหล็กยกมือใครตอบยุคสัมฤทธิ์ยกมือครับคำตอบคือยุคยุคเหล็กนะครับเก่งมากต่อไปครับการทำเครื่องปั้นดินเผาครับแต่ขอโทษครับเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงครับบ้านเชียงคุณครูบอกไปแล้วคืออะไรครับใครตอบสัมฤทธิ์ยกมือยุคสัมฤทธิ์คือบ้านเชียงใช่ไหมครับใครตอบยุคเหล็กบ้านเชียงไหมโอเคครับเฉลยคือข้อนักเรียนตอบทั้งได้กอไก่และขอไข่เลยนะครับก็คือเป็นยุคสัมฤทธิ์แล้วก็ยุคเหล็กนะครับที่บ้านเชียงแต่อารยธรรมบ้านเชียงเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ยุคหินใหม่แล้วหินใหม่ครับเก่งมากต่อมาครับข้อที่3ทองแดงกับดีบุกผสมกันเรียกว่ายุคสัมฤทธิ์ใช่ไหมครับกอไก่ข้อที่4ครับนักเรียนอยู่เป็นเมืองมีคูน้ำมีการค้าขายยุคอะไรครับยุคเหล็กยกมือยุคสัมฤทธิ์ยกมือครับเฉลยคือยุคเหล็กนะครับเก่งมากต่อมาครับเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยขวานใบหอกหรือกำไรเนี่ยเป็นแบบไม่มีลวดลายครับคืออะไรครับเฉลยคือยุคสัมฤทธิ์นะครับเก่งข้อต่อไปครับมนุษย์เริ่มใช้เหล็กนะครับมนุษย์เริ่มใช้เหล็กในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ยุคอะไรครับยุคเหล็กครับผมเก่งมากขอไข่ต่อไปข้อที่7ครับเครื่องมือเครื่องใช้ทำมาจากสัมฤทธิ์ครับคือยุคสัมฤทธิ์ครับผมเก่งมากแล้วก็ต่อมาครับเหล็กถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญยุคอะไรครับยุคเหล็กครับผมขอไข่กองมโหระทึกนักเรียนทราบไหมนักเรียนรู้จักกองมโหระทึกไหมครับเป็นกองขนาดใหญ่นะครับคือยุคอะไรครับส่วนใหญ่ทำมาจากสัมฤทธิ์นะครับคอกอไก่นั่นเองแล้วก็เครื่องมือที่ใช้คือเหล็กครับยุคอะไรยุคเหล็กใช่ไหมครับขอไข่ใครถูกหมดเลยยกมือเก่งมากครับถูกหมดเลยนักเรียนครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับนักเรียนถ่ายคาบแล้วคุณครูมีคำถามครับตั้งแต่ที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างใครจะเป็นตัวแทนตอบครับคุณครูขอ2คนยกมือขึ้นครับได้ไหมวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างลองดูครับ
1: ได้เรียนเรื่องยุคโลหะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยยุคโลหะค่ะ
0: ยุคโลหะแบ่งออกเป็นกี่ยุคครับ
1: 2ยุคค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับผม
1: สัมฤทธิ์แล้วก็เหล็กค่ะ
0: ยุคสัมฤทธิ์กับยุคเหล็กใช่ไหมครับเก่งมากตบมือเพื่อนหน่อยครับคุณครูหออีก1คนครับมีไหมได้ไหมขออีก1คนตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูช่วยอีก1คนได้ไหมอีก1คนครับลองดูวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับ
2: เรื่องยุคโลหะครับ
0: เรื่องยุคโลหะเราเรียนเรื่องอะไรกับเกี่ยวกับยุคโลหะครับ
2: เครื่องของการค้าขายแล้วก็การทำเกษตรกรรม
0: เพื่อนตอบว่าการค้าขายการทำเกษตรใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ใช่ไหมครับก็คืออารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆของมนุษย์ยุคโลหะเชิญนั่งครับใช่ไหมครับนักเรียน

0: เรียนมีน้องเหนือคนนี้ไหมครับที่นักเรียนได้เรียนมาอะไรอีก
1: วิถีชีวิตค่ะ
0: วิถีชีวิตใช่ไหมครับเอ๊แล้วคนสมัยยุคโลหะมีวิถีชีวิตอย่างไรบ้างครับ
1: มีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว
0: ์เลี้ยงสัตว์นานาค่ะมีการเลี้ยงสัตว์อะไรครับ
1: มีสร้างบ้านเรือนเป็นชุมชน
0: เป็นชุมชนเป็นเมือง
1: เป็นอาณาจักร
0: เป็นอาณาจักรใช่ไหมครับเก่งมากขอบคุณครับนักเรียนคุณครูมีคำถามสำคัญอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนหลังจากที่ยุคโลหะเนี่ยสิ้นสุดต่อไปคือยุคอะไรนักเรียนทราบไหมยุคประวัติศาสตร์ก็คือยุครัฐแรกเริ่มของเราใช่ไหมครับของเราคืออะไรครับเมื่อกี้เพื่อนพูดคืออะไรสำหรับประเทศไทยนะครับดินแดนแรกเริ่มของเรานะครับก็คือใกล้เคียงสุดก็คือทวารวดีนักเรียนเคยได้ยินไหมครับบ้านเมืองได้พัฒนาใหญ่โตขึ้นนะครับจนเกิดอาณาจักรที่ใหญ่มากเลยก็คืออาณาจักรทวารวดีนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนสำหรับต่อไปนะครับคุณครับจะพานักเรียนนะครับมาทำกิจกรรมทบทวนบทเรียนนะครับเราจะมาทบทวนบทเรียนในหน่วยที่2นะครับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งเราจะมาเรียนเกี่ยวกับยุคหินแล้วก็ยุคโลหะนะครับว่าขั้นสรุปเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับขอโทษครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเราเนี่ยมันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยนะขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างงี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดสกๆนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี้ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั่นท่านก็จะช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.

0: เราได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สดชื่นดีไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางเป็นไงบ้างลูกสดชื่นไหมสดชื่นเรียนวิชาอะไรกันมาชั่วโมงที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์เหนื่อยไหมเหนื่อยหิวข้าวหรือยังบางคนบอกหิวข้าวแล้วเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกรับประทานข้าวเช้ามาหรือเปล่าน่าจะยังไม่หิวเนาะก่อนที่จะแยกย้ายกันในวันนี้นะมาเรียนรายวิชาภาษาไทยกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่คุณครูจะนำพาเด็กๆไปเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเหมือนกันหลายคนน่าจะรู้แล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเอ่ยดูที่หน้าจอซิเรื่องอะไรลูก
1: คำควบแท
2: ้คำควบแท้เด็กๆปลายทางรู้จักคำควบแท้หรือเปล่าต้นทางรู้จักไม่รู้คำควบแท้คืออะไรรู้จักไหมคำควบคืออะไรคำควบยังจำได้อยู่หรือเปล่าคืออะไรนะ
1: คำควบกล้ำ
2: คือคำควบกล้ำจริงๆแล้วคำควบกล้ำเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะเนาะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆแล้วก็มาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรจำได้อยู่ไหม
1: คำไทยใช
2: ้ให้ถูกตอนนี้ทุกคนชูอุปกรณ์ขึ้นมาขอตรวจสอบดูสิว่ายังอยู่กันครบหรือเปล่าไหนคนไหนยังไม่ชูหยิบอุปกรณ์เลยลูกชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยเรายังมีกันแบบนี้ทุกๆวันนะปลายทางเตรียมพร้อมนะครับคำนี้คือคำว่าผูกพันเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงกับสีเขียวพร้อมหรือเปล่าพร้อมไหมลูกพร้อมไหมต้นทางพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2คำตอบคือสีแดงสุดยอดสีแดงนักเรียนลองดูนะสีแดงมีพยัญชนะตัวไหนเป็นตัวการันหรือเปล่ามีไหมลูกมีตัวการันไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าผูกพันเขียนให้ถูกนะสะกดได้ตามตัวเลยนะครับไม่มีตัวการันผูกพันแปลว่าอะไรดูสิผูกพันหมายถึงอะไรดูนะความหมายแรกเป็นคำกริยาก็แปลว่ามีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่และความหมายที่สองก็คือก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามอันนี้คือคำว่าผูกพันนะครับพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจนะได้คำที่ถูกต้องแล้วเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะลูกนำไปใช้ให้ถูกนะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคำควบกล้ำกันก่อนเมื่อต้นชั่วโมงนะคุณครูถามไปว่าไหนใครรู้จักคำควบกล้ำบ้างยกมือมีไหมไม่มีเลยเหรอลูกเคยเรียนกันมาหรือเปล่าเคยไหมเคยเรียนมาปลายทางก็เคยเรียนคุณครูเชื่อว่าเรียนมาตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 แน่นอนแล้ววันนี้ป.4 ก็ยังเรียนคำควบกล้ำอยู่เพียงแต่ว่าคุณครูจะมาทบทวนความรู้ให้แล้วก็มาฝึกให้เด็กๆได้อ่านได้เขียนแล้วก็ได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับคำควบกล้ำนั่นเองนะครับทีนี้คุณครูมีตัวอย่างบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองร่วมกันสังเกตนะซึ่งบัตรคำวันนี้คุณครูเตรียมมาอยู่ฝั่งขวามือของคุณครูมองเห็นไหมลูกบัตรคำสีเขียวตัวอักษรตัวใหญ่มากมองเห็นไหม

0: เด็กๆปลายทางก็มองเห็นเหมือนกันเนาะอ่านได้หรือเปล่า4คำนี้อ่านได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าอ่านได้ให้อ่านออกเสียงพร้อมกันดังๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำแรกอ่านว่าช่วยกันสะกดหน่อย
1: คอ
0: ต่อไปต่อไปเห็นคำทั้งหมด4คำแล้วไม่เยอะเลยนะทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันสังเกตลักษณะร่วมของคำทั้ง4คำคำว่าลักษณะร่วมแปลว่าสิ่งที่มีเหมือนกันในทุกๆคำได้ไหมอ้าวคำนี้ทั้งหมดนี้มีพยัญชนะต้นไหมลูกมีไหมอ้าวบอกได้ไหมพยัญชนะต้นอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนลูกข้างหน้าอ่ะคำแรกพยัญชนะต้นคืออะไรคอควายคำที่2คือคอควายคำที่3คือกอไก่คำที่4คือกอไก่ทีนี้ต่อมามีพยัญชนะต้นตัวถัดมาคืออะไรแถวกลางคืออะไรลูกสระในที่นี้คือสระปลายทางดูด้วยนะต่อมาส่วนประกอบที่3คืออะไรลูกตรงไหนแถวที่3คืออะไรตัวสะกดเหมือนกันหรือต่างกัน
1: ต่างก
0: ันอันนี้คืออะไรสะกดยอยักษ์อันนี้คือ
1: หน
0: ูอันนี้คือ
1: ใบไม้อ
0: ันนี้คืององูอ้าวทีนี้กูถามนิดนึงว่าพยัญชนะต้นในทั้งหมดนี้4คำนี้มีกี่ตัวหมายถึงว่าในแต่ละคำมีพยัญชนะต้นกี่ตัวกี่ตัวลูก1ตัวในใครมองเห็นเป็น2ตัวมีไหมไม่มีนะอ้าวแยกให้ดูก็ได้มีพยัญชนะต้น1ตัวมีพยัญชนะต้น1ตัวคำที่3ก็มีพยัญชนะต้น1ตัวคำที่4ก็มีพยัญชนะต้น1ตัวเวลาเรานำมาประกอบคำก็อันนี้พยัญชนะต้นบวกสระบวกตัวสะกดส่วนเสียงวรรณยุกต์ก็จะผันไปตามลักษณะของหมู่อักษรนะอันนี้ก็ไม่ยากเรียนมาแล้วมี1ตัวเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณครูพยัญชนะต้นมาเพิ่มอีก1ตัวนักเรียนคิดว่าทำได้ไหม
1: ได
0: ้ทำได้ยังไงลูกเอามาใส่ตรงไหนลองช่วยกันวิเคราะห์สิคุณครูมีพยัญชนะมาเพิ่มทั้งหมดวันนี้มีมา4ตัวนะอันนี้คือตัวอะไรลูก
1: รอเรือ
0: ปลายทางมองเห็นหรือเปล่าอันนี้คือตัวรอเรืออ่ะตัวต่อมาอันนี้คือตัวอะไร
1: วอแหวน
0: ตัวต่อมาอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยรอเรือเหมือนกันใช่ไหมตัวต่อมาเอ้าหายไปไหนอีกตัวนึงนี่ไงมาแล้วตัวต่อมาอันนี้คืออะไร
1: ลอลิง
0: มีพยัญชนะต้น4ตัวนี้แต่มีซ้ำกัน1ตัวก็คือรอเรือใช่ไหมนักเรียนลองสังเกตดูนะช่วยกันคิดนะถ้าคุณครูนำพยัญชนะเหล่านี้นะไปใส่ประกอบพยัญชนะที่มีอยู่นักเรียนลองดูคำนี้เพิ่มเข้ามาจากที่เราอ่านว่าคายเราจะอ่านเปลี่ยนเสียงไหมลองอ่านดูซิอ่านว่ายังไงลูก
1: คาย
0: อ่านว่าคายหรือคลาย
1: คลาย
0: คลายคำต่อมาถ้าคุณครูเติมวอแหวนเข้ามาประกอบกับคอควายในคำที่2วิธีการอ่านจะเปลี่ยนเสียงไหมลองอ่านดูสิอ่านดังๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยลูกอ่านว่า
1: ควาน
0: ควานคอวอานอควานคำที่3ถ้าคุณครูเพิ่มตัวรอเรือเข้ามาคำนี้เสียงจะเปลี่ยนหรือเปล่าลองอ่านดูสิอ่านว่าก
1: ราบ
0: ในใครยังอ่านว่ากราบอยู่มีไหมไม่มีนะแล้วคำสุดท้ายคุณครูเพิ่มตัวอะไรขึ้นมา
1: วอแหวน
0: ดังนั้นเมื่อเพิ่มวอแหวนเข้ามาเราจะอ่านออกเสียงคำสุดท้ายนี้ว่าก
1: วาง
0: ออกเสียงว่าอะไรนะ
1: กวาง
0: ในใครยังออกเสียงว่ากลางมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นข้อแตกต่างหรือยังว่าถ้ามีพยัญชนะต้น1ตัวก็จะออกเสียงอีกแบบหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเพิ่มพยัญชนะต้นเข้ามาควบอีก1ตัวก็จะออกเสียงอีกแบบหนึ่งใช่ไหมสรุปแล้วคำนี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวเนี่ยแถว

0: เนี่ยแถวแรกมีกี่ตัวลูกกี่ตัว2ตัวก็คือตัวอะไรบ้าง
1: ควาย
0: ลอลิงต่อมาคำที่2คือ
1: ค
0: อควายและ
1: วอ
0: แหวนคำที่3ปลายทางคือ
1: ก
0: อไก่และรอเรือคำที่4ปลายทางดังๆนะกอไก่และ
1: วอ
0: แหวนเราจะเห็นว่าคำมันเปลี่ยนไปพอเพิ่มพยัญชนะเข้ามาวิธีการอ่านออกเสียงก็ต้องผันแปรหรือว่ากล้ำไปตามพยัญชนะที่เรานำมาควบกันดังนั้นพอจะนึกภาพออกหรือยังว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าคำอะไรลูกทั้งหมด4คำนี้เรียกว่าคำอะไร
1: คำควบกล
0: ้ำคำควบกล้ำอันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าคำควบกล้ำแสดงว่าคำควบเนี่ยต้องมีเพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: 2ต
0: ั
1: ว
0: ดีมากคำควบแปลว่าต้องมีเพยัญชนะต้น2ตัวนะมี3ตัวได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรลูกตัวที่3เนี่ยถ้าเกิดมีเพยัญชนะประกอบมาเป็นตัวที่3สมมุติว่าเปลี่ยนจากสระอาเป็นวอแหวนมันมีเพยัญชนะ3ตัวเรียงกันเรียกว่าคำควบไหมแบบนี
1: ้ไม่อ้
0: าวมันก็อ่านว่าอะไรอ่ะมันก็อ่านได้แสดงว่าวอแหวนทำหน้าที่เป็นเพยัญชนะหรือสระสระนะมันแล้วแต่คำนะลูกเดี๋ยวเราค่อยชันวิเคราะห์ไปทีละคำอ้าวทีนี้มีคำถามมาจะถามเด็กๆนิดนึงคุณครูถามว่าคำคู่เปรียบเทียบที่คุณครูยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้นะผสมด้วยสระเดียวกันไหมลูกลองสังเกตสิเหมือนสระเหมือนกันไหม
1: เห
0: มือนกันคือสระอะไรสระอาทีนี้เมื่อรู้สระแล้วลองดูว่าการออกเสียงต่างกันไหมทุกคนลองออกเสียงลองอ่านออกเสียงคำนะคุณครูจะชี้ให้นะพร้อมกันนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางคำนี้อ่านว่า
1: คลาย
0: คำนี้อ่านว่า
1: คลาย
0: ออกเสียงให้ชัดนะอ่านว่าก ออางอ
1: กลาง
0: กวออาง
1: อ
0: ดีมากคำนี้คออาน
1: อ
0: คำนี้อ่านว่า
1: ควาน
0: คำนี้อ่านว่าก
1: รา
0: บและคำนี้อ่านว่าก
1: ราบ
0: เห็นไหมมันออกเสียงต่างกันแน่นอนอ้าวทีนี้ต่อมานักเรียนทราบไหมว่าคำที่มีเพยัญชนะต้น2ตัวควบกันเรียกว่าอะไรตอบดังๆพร้อมกันคือคำอะไรลูกคำมีเพยัญชนะต้น2ตัวควบอ้าวดีมากเรียกว่าคำควบกล้ำนะซึ่งวันนี้คำควบกล้ำของเราจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ประเภทลูกกี่ประเภทนะ
1: 2
0: มีประเภทอะไรบ้าง
1: คำ
0: และ
1: คำควบไม่แท
0: ้ดีมากมีคำควบแท้และคำควบไม่แท้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าคำควบแท้เป็นอย่างไรและคำควบไม่แท้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้จุดมุ่งหมายของคุณครูที่อยากจะให้เด็กๆได้รับความรู้วันนี้ก็คือเราจะมาเรียนรู้กันแค่ส่วนแรกก่อนนะก็คือคำควบแท้นะหรือบางคนบางที่บางตำราเอาก็เรียกว่าคำควบกล้ำก็ได้ไม่ผิดนะลูกนะอ้าวทีนี้จุดประสงค์วันนี้มีทั้งหมด4ข้อแรกคือเด็กๆจะต้องบอกหลักการอ่านคำควบกล้ำได้เมื่อรู้ว่ามีเพยัญชนะต้น2ตัวจะอ่านออกเสียงอย่างไรอันที่2อ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ได้นะอันที่3คือจำแนกคำควบกล้ำแท้ได้และก็อันที่4คือเห็นประโยชน์ของคำควบกล้ำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนักเรียนอาจจะสังเกตว่าบางทีคุณครูอาจจะใช้ว่าคำควบกล้ำหรือคำควบอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับไม่ผิดนะอ้าวทีนี้มาดูเพิ่มเติมความรู้นิดนึงทุกคนลองอ่านพร้อมกันได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทางนะลองอ่านความรู้นิดนึงว่าคำควบกล้ำคำควบแท้คืออะไรพร้อมกันนะลูกอ้าวหนึ่งสองสามป้ายตอนนี้แป๊บหนึ่งเวลาเราเจอวงเล็บเราจะอ่านว่าอะไรลูกต้องอ่านว่าในวงเล็บนะเอาใหม่นะพร้อมกันหนึ่งสองสาม

0: ทำไมช่วงท้ายสะดุดอ่ะก็คือยังไงคำควบกล้ำหมายพยัญชนะกี่ตัวกี่ตัว2ตัวอยู่ติดกันหรืออยู่ห่างกันลูกเวลาเขียนต้องเขียนติดกันใช่ไหมก็คือเรียงต่อกันมาเลยนะแล้วนำมาประสมกับสระเดียวกันนะเวลาอ่านออกเสียงต้องออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกันคำว่ากล้ำแปลว่าไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะเวลาเราจะผันวรรณยุกต์เนี่ยตัวที่ถูกนำมากล้ำใช่ไหมก็คือรอเรือรอลิงและวอแหวนเนี่ยก็ต้องผันไปตามพยัญชนะตัวหน้าเช่นอันนี้มันเป็นคอควายเนาะคำว่าครอบครองเวลาผันคำว่าครอบครองอักษรต่ำคู่ใช่ไหมผันยังไงรอเรือก็ต้องจากอักษรต่ำเดียวต้องเปลี่ยนวิธีการผันไปผันตามอักษรต่ำคู่อันนี้คือลักษณะคำควบกล้ำนะอันนี้ก็เหมือนกันรอลิงเป็นอักษรต่ำเดียวเอามาควบกอไก่กอไก่เป็นอักษรกลางเวลาเราจะผันอักษรกอไก่ผันแบบไหนรอลิงผันได้ตามอักษรกลางเข้าใจนะอันนี้ก็เหมือนกันวอแหวนเป็นอักษรต่ำเดียวนะผันได้แบบหนึ่งแต่มาประกอบกับกอไก่เป็นอักษรกลางวอแหวนจะต้องผันไปตามอักษรกลางก็คือตัวกอไก่เข้าใจไหมลูกนี่คือคำควบกล้ำนะอ้าวยกตัวอย่างคำว่าครอบครองเห็นไหมวิธีการที่คุณครูออกเสียงคือต้องออกเสียงเหมือนมีรออยู่เสมอคำว่ากล้าคำว่าแกว่งเห็นไหมกอกับวอมันต้องมาคู่กันนะจึงจะเรียกว่าคำควบแท้ทีนี้พยัญชนะควบในภาษาไทยเนี่ยในการควบกล้ำภาษาไทยจะมีทั้งหมด3ตัวตัวแรกคือตัวอะไรลูก
1: รอเร
0: ือเด็กๆออกเสียงใหม่สิรอเรือ
1: รอเรือ
0: คนไหนออกเสียงรอเรือไม่ได้มีไหมไหนคนไหนออกเสียงรอเรือไม่ได้คุณครูจะส่งไปคลินิกหมอภาษาเลยไปฝึกออกเสียงรอเรือก่อนอดิศรไม่ได้เหรอลูกลองฝึกหรือยังมันฝึกได้นะต้นหนาวได้หรือไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอเพราะอะไรไม่เคยฝึกหรือยังไงลองพูดสิรอเรือรอเรือยังเป็นรอเรืออยู่เลยใช่ไหมจริงๆแล้วรอเรือต้องเป็นไงลูกเวลาพูดเวลาออกเสียงต้องกระดกลิ้นตัวต่อมาอันนี้คืออะไร
1: รอล
0: ิ
1: ง
0: รอลิงต้องกระดกลิ้นไหมไม่ออกเสียงว่าลอลิงไม่ใช่รอริงนะรอเรือลอลิงและตัวสุดท้ายคือ
1: วอแหวน
0: 3ตัวนี้จะนำไปควบกับพยัญชนะ7ตัวนะวันนี้คุณครูมีนิทานคำควบกล้ำมาฝากจำง่ายมากนิทานมีอยู่ว่าคุณครูจะเล่านิทานให้ฟังอยากฟังไหมนิทานสั้นมากเลยนิทานมีอยู่ว่าไก่ขี่ควายไปพบผีตายลองดูสิไก่ขี่ควายไปพบผีตายจบแล้วนี่คือนิทานคำควบกล้ำเราจะแทนคำว่าไก่ด้วยพยัญชนะอะไร
1: กอไก
0: ่กอไก่ขี่แทนด้วย
1: ควาย
0: ควายแทนด้วย
1: ควาย
0: ไปแทนด้วย
1: ควาย
0: พบแทนด้วยผีแทนด้วยและตายแทนด้วยลองนับดูสิมีเพยัญชนะกี่ตัวบนแถวข้างบนนี้บนตารางกี่ตัวลูก7ตัว7ตัวนี้นำมาควบรวมกับ3ตัวเมื่อสักครู่นี้คือตัวอะไรบ้างจำได้อยู่หรือเปล่าตัวแรกคือควบกับอะไร
1: รอเร
0: ือรอเรือปลายทางคิดตามนะแล้วก็ตอบไปพร้อมกันนะลูกตัวที่2เราจะควบกับอะไรลูก
1: รอล
0: ิ
1: ง
0: รอลิงเก่งมากและตัวที่3ควบกับ
1: วอแหวน
0: ใช่หรือเปล่าวอแหวนถูกต้องทีนี้คุณครูจะสอนเด็กๆจับคู่นะลองดูในตารางในใบความรู้ไปพร้อมๆกันนะวันนี้ใบความรู้ของเราอยู่ที่หน้าไหนบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยเร็ว90เท่าไหร่ขวัญฤทัย91ปลายทางเปิดเลยนะครับใบความรู้ที่เท่าไหร่ลูกใบความรู้ที่2ใช่ไหมหน้า91นะในตารางมีเหมือนกัน

0: ทุกคนเปิดใบความรู้แล้วมองมาที่หน้ากระดานมองมาที่หน้ากระดานมองหรือยังตอนนี้ใครยังไม่มองสบตาคุณครูใครไม่สบตาไม่ให้เล่นเกมวันนี้มีเกมมาให้เล่นด้วยฟังให้ดีนะเด็กๆลองดูนะลูกเราจะนำกอไก่มาควบกับรอเรือเป็นเสียงอะไรนำกอไก่มาควบกับรอเรือเป็นเสียงอะไรลูกกรใช่ไหมเมื่อปกติแล้วเสียงกกับเสียงรอเนี่ยมันแยกกันอยู่แต่พอมาเอามารวมกันมันไม่ใช่เสียงกรแล้วมันจะเป็นเสียงกรใช่ไหมจากกปกติก็จะเป็นกรนะคำในภาษาไทยมีเสียงกไก่กับรอเรืออยู่เหมือนกันนะเด็กๆลองดูคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านพร้อมกันเร็วอ่านว่าอะไรลูกกระับคำที่สองอ่านว่าอ่านได้ไหมเมื่อกี้อ่านว่าอะไรกราบคำนี้อ่านว่าก
1: ร
0: ับเห็นไหมลูกนะสองคำนะเป็นกกับรอควบกันอยู่นักเรียนดูที่หน้ากระดานนะลูกบนตารางนะเราจะยังอยู่ที่แถวกไก่ในแนวตั้งนะลูกทีนี้คุณครูจะนำกไก่มาผสมกับลอลิงจากเสียงกก็จะกลายเป็นเสียงอะไรกลอใช่ไหมออกเสียงเบาๆนะกระดกลิ้นเบาๆก็คือเสียงกลออ้าวยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีคำว่าออกเสียงพร้อมกันคำข้างบนอ่านว่าก
1: ลาย
0: คำข้างล่างอ่านว่าก
1: ลอ
0: นดีมากนี่คือตัวอย่างของคำที่ผสมด้วยกลอนะครับคำต่อมาเราจะเอาเสียงของกไก่มาผสมกับเสียงของวอแหวนนะครับเป็นเสียงกอออกเสียงได้ไหมออกเสียงว่าก อยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคำว่ากวัดแกว่งนักเรียนลองออกเสียงพร้อมกัน
1: กวัดแกว่ง
0: อีกหนึ่งคำคือคำว่าอ่านได้ไหมคำนี้อ่านว่าก
1: วาง
0: ปลายทางพร้อมกันนะลูก1 2 3
1: กวาง
0: คำที่2คือ
1: ก
0: วางนี่คือคำที่เป็นกกับวผสมกันต่อไปนักเรียนมองไปที่กระดานเหมือนเดิมนะแถวที่2คือขอไข่เราจะนำขอไข่มาผสมกับรอเรือก็ได้มาผสมกับลอลิงก็ได้เห็นไหมและมาผสมกับวอแหวนก็ได้นะ3เสียงนี้มาดูที่เสียงแรกก่อนขอรออ่านักเรียนออกเสียงพร้อมกันคำนี้อ่านว่า
1: คร
0: ุขระคำที่2อ่านว่า
1: คร
0: ึมครุขระ
1: คร
0: ึ
1: ม
0: ดีมากต่อไปแถวที่2ขอไข่กับลอลิงคำนี้ออกเสียงว่าอะไรลูกออกเสียงว่าอะไรคำนี้ออกเสียงว่า
1: คล
0: ุยคำนี้ออกเสียงว่า
1: คลาด
0: ได้สองคำนะคลุยและคลาดขอต่อไปเลยก็คือคำที่สามคือขอวอคำนี้ออกเสียงว่
1: า
0: ดังๆพร้อมกันคำนี้คือ
1: ขว
0: ัญเห็นไหมขอรอก็ได้แล้วขอวอก็ได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะติดเรียงไว้ให้ดูบนกระดานทีนี้ต่อไปเป็นเสียงของอะไรนักเรียนลองช่วยคุณครูหน่อยตัวที่3แถวที่3เสียงของอะไรลูกคอควายผสมกับอะไร
1: ร
0: อเรือคอควายผสมกับ
1: ล
0: อลิงและคอควายผสมกับวอแหวนคำแรกคือคำว่าอะไร
1: คร
0: ูปลายทางออกเสียงด้วยนะ1 2 3ครูต่อมาคืออะไรลูกอ่านได้ไหมออกเสียงดัง
1: ๆ
0: ครบครันคำนี้คือ
1: คราน
0: คำนี้คืออะไรโครงเพลงต่อไปคอวอคำนี้คือ
1: คว
0: ักอ่านว่าอะไรนะ
1: คว
0: ักหรือควัก เสียงคอลูกควักคำว่าควักนะแล้วก็อีกหนึ่งคำคือคำว่
1: า
0: ค ขวาดีมากเดี๋ยวติดเทียบไว้ให้บนกระดานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปคำต่อไปปอปลาดูนะดูไปพร้อมกันนะลูกปอปลาบวกกับรอเรือต่อมาปอปลาบวกกับลอลิงได้ไหม
1: ได้
0: และปอปลาบวกกับวอแหวนได้หรือเปล่า
1: ไม่ได้
0: เก่งมากแสดงว่ามีแค่สองเสียงนะปอรอเช่นคำว่าออกเสียงดังๆปลายทางด้วยคำว่าประปรายคำต่อมาคำว่า
1: โปรดปราน
0: โปรดปรานดีมากปอลอบ้างทีนี้คำนี้ออกเสียงว่า
1: ปล
0: ่องนะครับอีกคำหนึ่งออกเสียงว่า
1: เปล
0: ี่ยนดีมากติดไว้ให้เห็นต่อไปปอปลาเสร็จแล้วพยัญชนะตัวต่อมาคืออะไรเด็กๆดูที่หน้าจอลูกตัวต่อมาคืออะไรเอ่ยพอพานผสมกับรอเรือได้ไหมมีไหมได้พอพานผสมกับลอลิงได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ดีมากแสดงว่าเสียงพอพานมีสองเสียงก็คือพรอและพลอคำแรกคือคำว่าอะไรดูออกเสียงอีกหนึ่งครั้ง
1: พ
0: ระคำที่สองคือคำว่าคำว่าอะไรนะเพราะพริ้งต่อไปคำว่าอะไร
1: เพลง
0: ดีมากครับแล้วก็อีกหนึ่งคำคือคำว่า
1: พลาด
0: นะสี่คำนี้ติดไว้ให้เห็นพระเพราะพริ้งเพลงและคำว่าพลาดทีนี้เราได้แล้ว5ตัวต่อมาพอวอไม่มีนะลูกต่อไปผีกับพอพึ่งกับรอเรือมีหรือไม่มี
1: ไม
0: ่มีพอพึ่งกับรอลิงมีไหม
1: ม
0: ีแน่นอนเสียงผลอนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรวันนี้ครูมีมาให้ดู2คำเด็กๆออกเสียงพร้อมกันคำแรกคือ
1: ผล
0: ักคำสองคือออกเสียงนะดังๆ
1: ผล
0: ักผลิอ่านว่าผลักและผลินะครับอันนี้คือเสียงผอลอหรือเสียงผลอนะส่วนผอกับวอก็มีหรือไม่มี
1: ไม่มี
0: ดีมากเอาไว้ตรงนี้ต่อมานะครับตัวสุดท้ายในแถวสุดท้ายนะลูกตอเต่าบวกกับรอเรือเด็กๆคิดว่าผสมกันได้ไหม
1: ได้
0: ตอกับรอยกตัวอย่างเช่นคำว่าคำแรกคือคำว่าอะไรอ่านพร้อมกัน
1: เตร
0: ียมดีมากคำที่สองค
1: ือ
0: ตรวจตรานะครับอันนี้คือเสียงตอกับรอก็คือเสียงตรอนะทีนี้ตอเต่ากับรอเรือผสมกันได้อยู่แล้วต่อมาเด็กๆคิดว่าตอเต่ากับลอลิงผสมกันได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แล้วถ้าคำว่าตลกตอลอกอตอเต่าลอลิงกอไก่ทำไมถึงไม่ใช่เพราะอะไร
2: อันนั้นเป็น
0: อะไรลูกคำอะไรนะเรียนไปแล้วชั่วโมงที่แล้วอักษรนามดีมากเพราะว่าเราไม่ได้ออกเสียงควบใช่ไหมเราออกเสียงแยกกันมันเป็นเสียงสระอะและพยางค์ที่2เป็นเสียงหอนำเนี่ยแสดงว่าเอาความรู้เดิมมาใช้ได้ดีมากนะตอเต่ากับวอแหวนมีหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: ดีมากสรุปแล้วคำในภาษาไทยเนี่ยเมื่อเอามารวมกันแล้วไก่ขี่ควายไปพบผีตายเอามาจับคู่รอเรือรอลิงวอแหวนแล้วเนี่ยได้กี่เสียงใครนับไวได้รางวัลได้กี่เสียงเอ่ยยกมือตอบเลยกี่เสียงลูกกมลวุฒิบอกว่าเท่าไหร่ตอบดังๆเลยเท่าไหร่ลูก
3: 15 เสียง
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดสรุปว่าในภาษาไทยนะลูกเรามีคำควบกล้ำใช้ทั้งหมด15คู่เสียงยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครูยังมีเกร็ดความรู้อีกนิดนึงมาฝากนะปัจจุบัน

0: กันนะยังมีการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ด้วยยืมคำมาใช้ยังไงลูกเวลาเราเอาคำมาใช้เนี่ยเวลาเขามีการเอาของมีวิทยาการใหม่ๆหรืออะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็หยิบยืมคำต่างประเทศมาใช้ใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราเอายืมเข้ามาเนี่ยเราต้องเอาเสียงของคำเข้ามาด้วยอ้าวยกตัวอย่างเช่นคำนี้เราออกเสียงว่าอะไรออกเสียงว่าอะไรเอ่ยแฟลตใช่ไหมน่ามันเป็นเสียงอะไรผสมกันอยู่ฟอร์ฟันกับอะไรลอลิงอ้าวคำต่อมาคำนี้ออกเสียงว่าอะไรบราวนี่ใครรู้จักบราวนี่บราวนี่คืออะไรลูกบราวนี
1: ่
0: ขนมใช่ไหมมันเป็นเสียงอะไรผสมกันอยู
1: ่
0: บอใบไม้กับรอเรือซึ่งแตกต่างกับในตารางใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำควบกล้ำแท้เหมือนกันอ้าวคำต่อมาคำนี้ออกเสียงว่าอะไรดอรอโอนอโดรนก็คือออกเสียงดอกับรอควบไปเลยนะรู้จักโดรนไหมโดรนคืออะไรลูกโดรนเครื่องบินเขาเรียกอะไรนะเหมือนเครื่องบินใช่ไหมบังคับแล้วก็ขึ้นไปถ่ายภาพข้างบนอันนั้นเรียกโดรนอ้าวอันนี้คืออะไรคำนี้อ่านว่า
1: จ
0: ัน
1: ทรา
0: จันทราจันทราคืออะไรจันทรา
1: อ
0: ้าวดวงจันทร์ดีมากเห็นไหมออกเสียงทรอบวกสระอาอ้าวคำนี้อ่านว่า
1: บล
0: ็อกใช่ไหมลูกเนี่ยเห็นไหมมันก็มีเสียงบอใบไม้กับลอลิงก็ควบกันอยู่อ้าวคำต่อมารู้จักไหมคำนี้คือฟรีหรือฟรี
1: ฟร
0: ีออกเสียงให้ชัดรู้จักฟรีไหมฟรีคืออะไร
1: ฟรี
0: ของฟรีนะต่อไปคำนี้คือ
1: เบร
0: กเห็นไหมบอใบไม้กับรอเรืออ้าวอีกหนึ่งคำที่จะนำเสนอคำนี้คือออกเสียงได้ไหมอ่านว่าอะไรไหนใครอ่านได
1: ้
0: อ่านว่าอะไรลูกทำเป็ดหรือทรัมเป็ดต้องออกเสียงทอกับรอมาด้วยกันนะอ่านว่าทรัมเป็ดคืออะไรทรัมเป็ด
1: เป็นเครื่องเป่า
0: อ้าวเป็นเครื่องดนตรีที่เอาไว้เป่าใช่ไหมอ้าวทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของคำควบกล้ำแท้ที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยสรุปได้ว่า2กับ2ตัวอย่างนี้ที่เปรียบเทียบให้ดูแปลว่าคำควบกล้ำเนี่ยต้องออกเสียงกล้ำกันหรือออกเสียงแค่พยัญชนะตัวเดียว
1: กล
0: ้ำกันแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันใช่ไหมอ้าวทีนี้อยากเล่นเกมหรือยัง
1: อ
0: ยากเล่นเกมแล้วแต่ก่อนจะเล่นเกมขอให้ช่วยกันอ่านบทร้อยกรองนิดนึงนะเพื่อเด็กๆจะได้ฝึกการออกเสียงนะครับอ่านไปพร้อมกันเลยนะลูกคุณครูจะแบ่งวรรคให้นะอันนี้เป็นกรแปดนะออกเสียงให้ชัดๆนะจะได้รู้ว่าเราอ่านได้อ้าวพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับอันนี้เป็นคำที่ใช้รอเรือควบกล้ำอ้าวพร้อมกัน1 2 3
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ดังๆครอบครัวครูครื้นเครงครวนเพลงแว่วช่างเพริดแพรวดังๆลูก

0: ไต่ตรองเรียงสุดท้ายคำควบกล้ำก็นี่เลยตามที่ขีดเส้นใต้ให้ใช่ไหมรอเรือครวบอ้าวตรงนี้เห็นไหมตรงไหนอีกโครงปรองไตรตรองพร้อมเพรียงโปรดปรานเห็นไหมนี่คือคำควบกล้ำรอเรืออ้าวต่อมาลองฝึกอ่านรอลิงควบบ้างอ้าวพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าอันนี้ผ่านคุณครูพอใจจะให้เล่นเกมต่อโอเคไหมอ้าวพร้อม1 2 3
1: ดัง
0: ๆดัง
1: ๆ
0: เยี่ยมมาก

0: ือนกราดไกลอ้าวคำก็จะมีคำว่าปลูกกล้วยตรงไหนอีกเพลงใช่ไหมพลิ้วปลองไกลพลอยเพลิดเพลินปล่อยปลาเปลพลันคลาดเคลื่อนเกลื่อนกลาดไกลเห็นไหมอันนี้คือคำที่เราใช้ลอลิงควบกล้ำนะเวลาควบลอลิงกับควบรอเรือจะออกเสียงต่างกันรอเรือเนี่ยจะออกกระดูกลิ้นแบบรัวไปเลยนะแต่ลอลิงคือกระดูกแบบนิดเดียวนะครับสุดท้ายอีกหนึ่งบทกลอนฝึกอ่านคำที่ใช้วอแหวนควบอันนี้อ่านง่ายแบ่งวรรคทีละสองนะพร้อมกันดังๆเลยเล่นเกมแล้วต้นทางและปลายทางพร้อม1 2 3
1: เยี่ยมมาก
0: เยี่ยมมาก

0: เริ่มแผ่วแล้วต่อไปแว่นแขวนควันรุมดังดังดีมากปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบทกลอนหรือบทร้อยกลองที่ใช้วอแหวนควบกลัมนะอ้าวทีนี้ไปเล่นเกมกันต่อคุณครูมีเกมสนุกสนุกมาให้วันนี้เกมของเรามีชื่อว่าบิงโกชิงชัยเข้าใจคำควบกลัมนะเคยเล่นบิงโกกันหรือเปล่า
1: เคย
0: อ้าวถ้าเคยเล่นบิงโกวันนี้คุณครูมีกระดานบิงโกมาให้แบบนี้นะครับมีมากี่คนวันนี้มาครบหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ครบหรออ้าวเล่นกันแบบรวดเร็วคนไหนชนะก่อนจะได้รางวัลจากครูนะส่วนปลายทางถ้าชนะเรียบร้อยแล้วให้คุณครูปลายทางช่วยแจกรางวัลให้เด็กๆนะครับหรือว่าถ้าไม่ชนะนะคุณครูก็จัดกิจกรรมต่อได้เลยนะอ้าวอันนี้สามารถเขียนกากบาทลงไปได้เลยนะครับแต่ใช้ดินสอนะเพื่อที่จะลบเอาไว้ใช้งานต่อไปได้โอเคไหมลูกแจกกันคนละ1บัตรด้วยความรวดเร็วอ้าวแจกกันไปเลย1บัตรด้วยความรวดเร็วคนไหนบิงโกก่อนคนนั้นยกมือแล้วบอกว่าบิงโกอ้าวนักเรียนแจกเพื่อนเลยลูกกลุ่มไหนยังไม่ครบยกมือแล้วเดินไปให้เพื่อนได้เลยอ้าวกลุ่มไหนใครยังไม่ได้ยกมือเลยให้เพื่อนเลยอ้าวยังไม่ได้ให้เพื่อนเลยนะถ้าเหลือส่งมาคืนครูถ้าเหลือส่งมาคืนครูตอนนี้ทุกคนพร้อมเอามือจับหัวเราจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะเอามือจับหัวลายเอวปลายทางด้วยนะหัวลายเอวปิดวาจาคำแรกใครจะจับเอ่ยให้ครูจับก่อนคำแรกคำแรกดูให้ดีนะถ้าเป็นคำไหนของตนเองให้ทำอะไรลูกกากบาทเอาไว้แล้วคนไหนบิงโกออกมาคนไหนบิงโกแล้วให้ออกมาให้ออกมาทำอะไรลูกมาอ่านให้เพื่อนฟังอ่านออกเสียงได้ถึงจะได้รางวัลนะอ่ะโอเคพร้อมคำแรกเอาคำง่ายๆก่อนคำแรกคือคำว่ากรรไกรมีหรือเปล่าใครมีคำว่ากรรไกรมีกากบาทได้เลยสุดยอดมากกรรไกรกรรไกรอ้าวคำต่อไปไปทางทันหรือเปล่าทันนะคำที่สองคำว่าขึ้นต้นด้วยคำว่ามะมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวคำที่3ใครจะจับดีเอาให้2จับก่อนกลุ่ม2เลือกมา1คำลูกแล้วส่งมาให้คุณครูนะเอาดีๆลูกขึ้นต้นด้วย

0: คำว่าปลูก
1: ปล
0: ู
1: กผ
0: ัก ปลูกผักปลูกผักใครมีมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าอ้าวให้กลุ่ม4จับ1บัตรกลุ่ม4จับมา1บัตรเร็วอ้าวเป็นคำสองพยางค์

0: ปรบมือปรบมือบิงหรือยังเอ่ยยังบิงหรือยังไม่ได้สักอันกฎชเมธยังไม่มีสักอันเลยไหนใครใกล้จะบิงโกแล้วอ้าวจริงเหรอเธอกฎชเมธไม่ได้กาสักอันเลยสงสารเพื่อนมากอ่ะมา1อัน1อันอ้าวเร็วๆๆคำว่ามีคำว่าผักแปลงผักบิงหรือยังบิงโก้ใครเอ่ยอ่ะออกมาขอตรวจหน่อยว่าจริงหรือเปล่ามีคำว่ามะพร้าวมีคำว่าอะไรบ้างลูกแปลงผักปลูกผักและปรบมืออ่านให้เพื่อนปลายทางฟังถ้าอ่านได้ให้รางวัลอ่านแถวที่ตัวเองบิงออกเสียงชัดๆนะขอไมค์หน่อยลูกไมค์อยู่ไหนอ้าวกลุ่มที่สองไปหยิบไมค์เดินไปเอาไมค์มาอ่านให้เพื่อนฟังด้วยนะอ้าวทุกคนฟังแล้วออกเสียงตามเพื่อนด้วยนะลูกอ่ะ1 2 3เชิญ
1: มะพร้าว
0: ออกเสียงดังๆลูกไม่ได้ยิน
1: มะพร้าวแปลงผัก
0: อ่ะฟังให้เพื่อนพูดด้วยอ่ะเอาใหม่คำแรก
1: มะพร้าวแปลงผัก
2: แปลงผัก
1: ปลูกผัก
2: ปลูกผัก
1: ปรบมือ
2: ปรบมืออ
0: ่ะสุดยอดปรบมือเก่งมากอ่ะได้รางวัลจากครูได้รางวัลจากครูอ่ะลองเปิดดูซิมีอะไรในข้างในมีไหมไม่มีอ้าวอันนี้ให้เอาไปแลกรางวัลที่ห้องพักครูโอเคไหมเพราะว่าเดี๋ยวกินในห้องเรียนไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนไปแลกรางวัล นะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งสุดยอดมากปลายทางเป็นยังไงบ้างเอ่ยถ้ายังไม่บิงโกให้ครูปลายทางจัดกิจกรรมให้เด็กๆมีผู้ชนะให้เรียบร้อยนะครับอ้าวทีนี้มาที่ใบงานเล่นเกมเสร็จแล้วต้องทำการบ้านอ่ะทุกคนเปิดใบงานเหลือเวลาประมาณ10นาทีใช่ไหมเอาให้ทำแค่ตอนแรกก่อนนะตอนแรกก่อนนะวันนี้เราใช้ใบงานที่3นะครับใบงานที่3มีชื่อว่าคำควบแท้ในตอนที่1อ้าวปลายทางดูนะลูกคุณครูมีตารางคำให้แบบนี้ทุกคนฟังนะให้เด็กๆเนี่ยจำแนกคำควบกล้ำที่มีรอเรือรอลิงและวอแหวนควบลงในตารางของตนเองแบบนี้เห็นไหมคำที่มีรอเรือเราก็เอามาเขียนเรียงลงไปรอลิงก็เขียนเรียงลงไปวอแหวนก็เขียนเรียงลงไปอันนี้คือตอนที่1นะอ้าวทีนี้ฝากการบ้านในตอนที่2อ้าวทุกคนฟังให้ดีนะเราจะได้ไปทำได้ถูกต้องนะครับตอนที่2เนี่ยเด็กๆอ่านข้อความตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เสร็จแล้วให้ขีดเส้นใต้คำควบกล้ำแท้ในประโยคให้ครบทุกคำนะวอแหวนก็ได้รอเรือก็ได้รอลิงก็ได้ให้หมดแล้วเด็กๆก็นำไปเขียนลงในตารางที่ขีดเส้นเอาไว้ให้ของตนเองให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ตอนที่2ฝากเป็นการบ้านแต่ตอนนี้ให้เด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางลงมือทำตอนที่1ก่อนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้น่าจะทําใบงานตอนที่1เสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่มั้ยทั้งปลายทางและต้นทางเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้ยากมั้ยลูกไม่ยากใช่มั้ยกันดาบอกไม่ยากสายหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเรียบร้อยยังไม่เสร็จไม่เป็นไรคนไหนเสร็จเดี๋ยวให้โอกาสแก้ตัวโดยการไปอ่านเพิ่มเติมแล้วก็เด็กๆสามารถไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็เขียนเพิ่มเติมมาให้คุณครูได้นะครับสำหรับคนที่เสร็จในห้องเรียนแล้วลองช่วยกันตรวจสอบเนาะแล้วก็ทั้งต้นทางและปลายทางแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะครับมาดูตั้งแต่ตอนแรกนะแถวแรกในช่องแรกคำที่มีรอเรือควบให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านออกเสียงพร้อมกันนะครับคำแรกอ่านว่าคำที่สอง
1: ครอบครัว
0: ต่อไปสาม
1: เรียนไร
0: คำที่สี่
1: ครูค
0: ่ะคำที่ห้า
1: ครอบคร
0: ัวตรวจสอบคำตอบไปด้วยแล้วก็ถ้าถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกนะต่อมาคำที่มีลอลิงควบคำแรกออกเสียงว่าอ่านว่าพลีพรามคำต่อมา
1: เรียนแร
0: คำต่อมาอ่านได้ไหมอ่านออกเสียงว่ากล้ำกลายต่อมา
1: โผล
0: ่เพลต่อมา
1: ที
0: ่ขาดสุดท้ายคำที่มีวอแหวนควบคำแรกคือออกเสียงดังๆคำที่สอง
1: ค
0: ำที่สามคำที่สี
1: ่
0: คำที่ห้าดีมากไหนใครถูกต้องทั้งหมดเลยยกมือแสดงว่าทุกกลุ่มมีคนที่ทำถูกต้องทั้งหมดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญมารับรางวัลหัวใจหนึ่งดวงแล้วก็มีกมลวุฒิด้วยใช่ไหมที่ตอบคำถามกลุ่มที่สองมาสองคนที่เหลือมาเลยลูกแล้วก็มาสรุปบทเรียนนะทีนี้คนที่เหลือดูที่กระดานเด็กๆลองช่วยกันสรุปบทเรียนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะในเด็กๆดูคำควบแท้คืออะไรลูกคำควบแท้คำควบแท้คืออะไรคำที่มีพยัญชนะต้นกี่ตัวตอบพร้อมกันกี่ตัวกี่ตัวนะ2ตัว2ตัวเวลาอ่านต้องอ่านออกเสียงเป็นยังไงการลูกอ่านออกเสียงเป็นยังไงเป็นยังไงอ่านออกเสียงเป็นยังไงกล้ำกันใช่ไหมโดยผันวรรณยุกต์ตามเสียงของพยัญชนะตัวหน้าหรือตัวที่2ตัวหน้าดีมากแล้วคำควบกล้ำแท้ในภาษาไทยเนี่ยมีพยัญชนะที่เอามาควบกี่ตัวกี่ตัวนะ3ตัวมีตัวอะไรบ้างลูกบอกได้ไหมตัวแรกคือ
1: รอ
0: เรือตัวที่สองค
1: ือ
0: ตัวที่สามคือวอแหวนดีมากนะรอเรือลอลิงและวอแหวนนำมาควบกับพยัญชนะต้นพยัญชนะอีก7ตัวยังจำได้ไหมนิทานคำควบกล้ำลองบอกสิมีตัวอะไรบ้าง
1: กอ
0: ไก่ขอไข่อะไรอีก
1: คอควาย
0: ปอปลาตัวอะไรอีกลูกตัวอะไร
1: คอ
0: พานต่อมาคือต่ออะไรอะไรนะพอพานแล้วก็อะไรนะพอพึ่งคุณครูเขียนข้ามไปใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อได้แล้วก็พอพึ่งรวมทั้งตัวตอเต่านะอันนี้คือพยัญชนะควบกล้ำนะนี่คือองค์ความรู้ที่เราได้ทั้งหมดในเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานในตอนที่2เพิ่มเติมในชั่วโมงต่อไปเพราะว่าคำควบกล้ำยังไม่จบเพียงเท่านี้เนาะยังมีคำควบไม่แท้ที่เรายังจะต้องเรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องราวของคำควบกล้ำที่เราเรียกว่าคำควบแท้เอาไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องคำควบกล้ำไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีบัตรคำควบกล้ำไม่แท้มีชุดกิจกรรมคิดเพิ่มเติมคำแล้วก็มีใบงานที่4เรื่องคำควบไม่แท้รวมทั้ง ชุดแบบฝึกอ่านคำควบไม่แท้ด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องคำควบไม่แท้สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆไปฝึกอ่านออกเสียงเรื่องคำควบกำแท้ด้วยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะละเลยเพราะว่าการอ่านและเขียนคำควบกล้ำได้ดีก็ทำให้เราเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเห
0: รอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการ

0: ใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
0: ข้อ2 คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
1: ส่วนข้อที่3 นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
1: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถอยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษ

0: ณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความคล่องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะ

0: หรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเอ็นคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
2: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 คะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะ ครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะ

0: ใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
6: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
7: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
6: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าค คนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุนทรเนี่ย
5: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอาอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดครั้งนี้พามาวัดเราจะไปดูอะไรครับเนี่ย
0: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป้าคิดถึงอะไรครับ
1: ก็การทำบุญตักบาตรการไปนับปล่อยปลาไปสังฆทานไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
0: ก็นั่นเองครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับน้องป้ารู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม่รู้ครับ
0: นั่นไงป้าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: พี่ป้าจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลาเนี่ยเป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
2: แต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพไงแข็งแรง
0: คือหมอปล่อยหมอไป
1: หมอช่วยรักษาม
2: ันปลาหมอที่ด
1: ีบำรุงใช่ไหมคร
0: ับลูกหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอยฮะความเชื่อครับ
2: มันมีความเชื่อและหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน้ำเนี่ยมันทำให้เราลมเย็นครอบครัวก็ลมเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายๆอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ครับ
0: กบเหรอฮะ
2: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่าง
0: ครับ
2: ชนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกว่ากระโดดข้ามขั้น
0: อย่างนี้ผมก็ต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามได้สักสามขั้นมั้ง
1: โอ้โหคุณหมออ้อยครับ
0: ครับ
1: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับ ที่ให
1: ้
0: ผมกับน้องปลาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
0: อยู่ที่ใจ
2: อยู่ที่ใจปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
1: แบบสบายใจว่าเราได้ทำบุญแล้ว
2: ถูกต้องครับ
0: ไปป้าคนนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาน้องป้าไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
1: ไปครับไป
0: นั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสว
2: ั
0: สดีครับพี่พิชัย
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไปไปน้องป้านี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
0: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
3: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปาร์คเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่ส้มโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
3: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
3: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
3: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะคะ
4: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่า
3: ดูให้ชัดเจน
4: ดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
3: ปลาดุก
4: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะเป็นลำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาก็ไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆนี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
3: ่
4: เขาจะออกสีซีดๆออกไปทางแนวสีขาว
3: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
4: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก
3: ิน
4: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: ครับ
4: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
3: โดนกินอยู่ดี
4: เป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
0: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
3: ครับ
0: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ
3: ไม่ทราบครับ
0: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
3: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรครับ
4: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำ อีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได
3: ้แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
4: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเทปล่อยเขาไป
3: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหม
5: อ
3: ต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ยน่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
4: หรอคะไหนมาดูกัน
3: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ข้างบกข้างน้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอยอ
4: ่
3: ะ
4: นี่
3: มันจะกระโดดไหมครับ
4: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะเขาก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
3: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
0: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
3: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
0: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟับจับไปกิน
3: หอยขมล่ะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองบึงที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันยังมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็ปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
3: ปลาซ
0: ัก
3: เกอร์
0: เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
3: ครับ
0: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร้ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี
3: ้ฮะมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
0: เอาจริง
3: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
0: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ด
3: ูโอ้โหมาเป็นกระมังเลย
0: ตัวใหญ่มั้ยล่ะตัวเท่านี
3: ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
0: ใช่สิแล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
3: ไม่รู้ครับ
4: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
0: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
3: ทำไมล่ะครับ
0: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
3: อ้าวมันกินไข่เหรอครับเนี่ย
0: ด้วยกินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
3: ครับอย่าเลี้ยง
0: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยป้าเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
3: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่ากัน
3: เต่าเต็มไปหมดเลย
0: นั่นน่ะสิสวัสดีครับคุณลุง
6: สวัสดีครับ
0: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
6: ชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
0: ครับ
6: สมัยก่อนบ่อนี้เป็นบ่อดินใช่ไหมครับ
0: ครับ
6: ทีนี้ก่อนจะไข่มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
0: ้
6: นไปมันไข่ใต้โน้น
0: มันเยอะมากเลยนะฮะ
6: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
0: เต่าที่คือสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
6: เชิญแล้วครับเชิญ
0: เดี๋ยวว่ามี

0: าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับตัวที่สองที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันนี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันนี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันนี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับ
1: มันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุง
2: ครับ
1: ก็จะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
2: นี่ครับป่วยตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยแล้วครับ
1: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวของเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
3: ตรวจเช็ค
1: ให้ละเอียดดีกว่าม
3: ันถึงขั้นไหน
1: ใช่โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
2: ครับผม
1: ไปรักษาให้แล้วก
2: ็
1: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให
2: ้ครับ
1: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให้
2: ครับสวัสดีครับ
1: น้องฟ้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
3: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับน้องปาร์คพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วคุณหมอส้มโอ
4: โอ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปลาคาร์ฟต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได้
1: โอเคไม่เป็นไร
3: ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะเรา2คนจะจัดการให้ครับ
4: ค่ะฝากด้วยนะคะ
1: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
4: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
1: ค่ะโอเค
3: ครับผม
1: โอเคคราวนี้พร้อมหรือยังครับที่จะช่วยคุณหมอ
3: พร้อมนะครับ
1: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
3: โอเคครับ
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
3: ้โอ้โห
1: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
3: คร
1: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
3: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
1: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสการปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีที่สุด
3: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
1: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไงคราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะ
3: ไ
1: ปป้าพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
3: ้ดูยังไงเอ่ย
1: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากตัวนี้คือเต่าบัว
3: เต่าไทย
1: เต่าไทยครับ
3: ครับ
1: คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
3: เริ่มแตกแล้ว
1: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดลอดออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุ่ยยุ่ยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
3: มันหมดแรงใช่ไหม
1: แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาดิหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ต้องทำยังไงครับ
1: เราดึงแขนออกมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนออกมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่หนึ่งคือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
3: ล็อกหัวเลย
1: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนักก่อน
3: เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะ

0: ระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
1: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
0: ใช่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
1: เหมือนในการ์ตูน
0: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
1: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
0: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ครับแล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่ในน้ำที่นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะล้างเข้าไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมากๆ
0: แออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินพอไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตาย
2: การขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องคำนวณปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: มันหุบเข้าไปลึกตัวเรื่อยๆนะ
1: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
1: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
2: เมื่อประเมินอาการแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาถ่ายพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
1: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะแล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
2: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
1: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
0: ตัวนี้เป็นพันอะไรครับ
1: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
0: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
0: ่โอ้โหเจ็บ
1: น้องป้าจับงี้ให้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอฟอกยาเดียว
2: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวครับ
0: ผม
1: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับหรือเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้อาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
0: โอเคครับ
1: คุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
0: โอเคครับ
1: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า
0: ครับผม
1: โอเคไหม
0: ได้ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: โอ้โหได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
1: ครับ
0: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องคิดมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
1: ้
0: หรือว่ามันอาจจะโดน แย่งอาหารหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
3: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะ
0: ครับ
3: อันดับที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่ถนนหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได้ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
0: ถูกต้องครับ
3: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: สารเก่ายังเลยวันมีแต่เข็ม
3: แล้วเราทำการรักษา
0: โหมันโดนฉีดไปกี่เข็มเนี่ย
3: จับให้คุณหมอหน่อย
0: คุณหมอนี่เห็นชัดเลยเพื่อนที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะคะถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ
3: โอเค

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง

รถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เวลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับนะอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางว
3: ัน เยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามดแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่ม

0: ุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนอะค่ะ
1: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
2: มาวงแรกก่อนวงผีเสื้อทั้งติง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
3: เสื้อมันสีแดงมันสีดำเหรอ
2: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ได้ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะแล้วเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
3: เป็น
2: ผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
3: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
2: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
4: น
2: ั่
4: นแหละตัวปู
2: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ยมันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัววีแบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหม
3: ไม่ยาก
2: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอสองลักษณะนี้ไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอสองลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
5: ชัดอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
2: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
3: ขาหน้าผู้สีข
2: าขาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คือเนี้ย
3: ไม่รู้ว่ามันสีขาหรอ
2: ใช่หนวดเป็นตัววีสีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
5: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัววีมองเห็นขาแค่สี่ขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
3: มันมีผีเสื้อที่มันไม่มีหางไหมคะครู
2: ไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่งั้นไม่มีหาง
3: ถ้าไหนมีหางไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
2: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
3: ครูคะ

0: ไม่มีแค่วงนี้หรอกครับที่มีแค่แบบสี่ขาที่เรามองเห็นนะครับ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียวสามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงเนี่ยแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระลำในวงของผีเสื้อหนอนกระลำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
2: นี่ค่ะดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระลำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่4อะไรแล้วนะสีน้ำเงินเท่ากับ
3: ใส่ลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นก่อนแล้วก็อีก
1: เหรียญบาท
3: มาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
4: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาท
3: เพราะว่าลิงเป็นคนแรก
4: ก่อนเกียงมันมีพันตัวใหญ่มั้ยคะ
1: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
5: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่เห็นไม่เห็นสีพวกนี้บินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผีสองตัวไหมจำไม่ได้
6: สกิปเปอร์
4: สกิปเปอร
1: ์คืออะไรสกิปคือสกิปคือ
7: กระโดด
1: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
4: แปลกแฮะ
1: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
7: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
1: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
7: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไรนะ
1: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
4: ระบองหักงอ
1: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าพอไอ้ตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
2: ผ
1: ี
2: เสื้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเคียวค่ะ
8: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
2: ใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
9: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
10: วงที่มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
2: แรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
0: น่าจะใช่แหละ
9: ตุ้มไม่มี
0: แต่ว่าปีกข้างหลังม
9: ัน ไม่คนละตัวคนละตัว
6: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อการหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อการหางแหลม
8: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
2: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
1: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
10: ่ไม่ได้
1: ทางทำไมอ่ะ
10: หนูหมดเลยค่ะ
1: คิดว่า
10: จะได
1: ้เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี้ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
2: เดินไปสังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค่ะ
1: มีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
11: วงหางติ่ง
1: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
11: หางติ
1: ่
11: งธรรมดา
1: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
10: ได้
1: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
12: ที่เขาว่าตัวนั้นตัวที่พยายามจะวาดมันอยู่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
13: ปารีสยังไงปอปลาสระอาเรือสระอีสระเสือ
12: เรือสระอีสระเสือ
14: ในโรงเรียนธรรมชาติมีวิชาธรรมชาติ
12: เราจริงมันเรียนเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
15: เกิดเราจำรูปได้แล้วเราลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อเขาใครกระหน่ำก็ไม่ได้ใจ
16: ก็จะมีอยู่ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวหนึ่งครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
17: วงแรกหางติ่งวงที่สองคือแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่5บินเร็วครับ
2: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
18: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
19: เจอครบ5วงครบ5แล้วไม่ขาด
20: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณ
1: ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
2: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
21: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนไม้เราเจอได้แค่4วงครับ
1: ครับ
21: เจอประมาณ11ชนิด
1: ครับ
21: ผีเสื้อจากกระบอก

0: ผีเสื้อตันหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตันหางแหลม
1: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังอย่างนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
2: ชอบตอนเขียนตอนนึงสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
3: มันทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
4: อน
3: ุ
4: ร
3: ัก
4: ษ์ท
3: ำไมเพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
5: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
6: เพื่อนๆดูจบแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็ก2คนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงเขาจะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
5: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่น

0: และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: มหิดลโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เลยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรเพนะคะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรเพกันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเนี่ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
3: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
4: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
3: เอาคุณยายเอามาเร็ว
4: มา
3: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
4: ไอ้หนูโอ้มึงเดี๋ยวใจเฉยมึงเขาหมาเยี่ยมบ้าน
3: คุณยายเดี๋ยว
4: เข้าไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้อ้าวแล้วใครเข้าไฟไม่ดุเดี๋ยวยายล้วงตังค์ให้นะ
3: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
4: อ้าวเหรอมาทำไมลูกเอ้ย
3: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
4: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะตาลยา
3: ตาลยาใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
4: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงอไอ้นี่ ปังเย็นเย็นน้อง
3: อ๋อโอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะเนี่ยวัยรุ่น
4: เออมามามีอะไรวะมามามามาย
3: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
4: ยายก็อยู่กับหมาสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวเออยายก็อยู่สบายเนี่ยมีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
3: ร้องไม่เหงาแล้วครับคุณยาย
4: ไม่เหงา
3: ไอ้เหมียนเออยายเหมียนเนี่ย
4: ฮะ
3: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
4: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมันได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
3: ้ เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
4: ฮะ
3: ลูกยายทำงานอะไร
4: ลูกยายมันตอนนั้นไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้งอกกระป๋อง
3: งอกกระป๋อง
4: อืมงอกกระป๋อง
3: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
4: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็ให้มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได
3: ้ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
4: โอ้ดีเน
3: า
4: ะ
3: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู่ไปด้วยได้
4: แต่จริงๆยายไม่เหงานะเหงาก็แล้วไม่จบ
3: คุณยายเนาะ
4: เออไป
3: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
4: เขาไล่ยายนะเว้ย
5: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
6: จุ๊กค่ะเอ้ยขนมจุ๊กค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอ่ะหนูมันนี่จะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
6: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
7: ค่ะ
6: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
7: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
6: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมข้อขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมต้มแล้วก็ขายนมเยอเซ
7: ่ค่ะก็คือ
6: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
7: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
6: ใช่แล้วก็มีไขมันสูงด้วย
7: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
6: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
7: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วค่ะแม
6: ่โอ๊ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู่นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
7: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกหน
6: ู
7: นะคะเป็นตัวแทน
6: ว่าไงลูกนี่ไงทุนหัวของแม่
8: หิวข้าว
6: ก็นี่ก็ขนมมากินสิมึงเห็นมันขี้หรอ
8: ข้าวที่บ้านมันหมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
6: ก็กินสินี่ก็ขนม
8: กินข้าว
6: กินอะไร
8: ตังตังแม่ตังตัง
6: อย่างนี้แหละลูกแม่อย่างนี้แหละ
8: เฮ้ยติ๋มแม่ตังแม
7: ่แม่ยันนะคะ
8: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังค์เว้ย
9: ไอ้จุ๋มแม่เออเว้ย
6: นี่โอ้ลูกจริงๆแม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
7: อ๋อเราเพื่อนเขานี่เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม่
6: โอ้ลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
7: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้วอ
10: ันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลไปไปนะลูกนะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
7: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
6: ลูกแม่มันเป็นคนดี
7: จ้าม
6: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
7: ไปนานหรือยังคะคุณแม
6: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม
7: ่คุณแม่คุณแม่เย็นๆก่อนนะ
6: ทุกวันนี้แล้วแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งคูนมาพะโอ้ไม่น่ามือ
7: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
6: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
7: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
6: ไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
10: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
6: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้น่ะแล้วก็ขูดมะพร้าว
10: จ้า
6: ใช่ขูดไปสักมาสักหน้ามืดแล้วก็ล้ม

0: ลงไปเลย
1: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยก้มเงยเน
0: า
1: ะ
0: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
1: ขี่
0: กระต่ายนี่มันทำให้หน้ามืดได้ด้วยเลยเออเดี๋ยวต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
1: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เออแล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
1: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะ

0: นะสุขภาพนะแม่นะที่โรงเรียนนะแม่นะวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
1: พาลูกไปด้วยก็ได้เหรอ
0: พาลูกไปด้วยได้
2: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
1: เอาขนมไปขายได้ไหม
2: เอาไปได้แม่จ้าจ้าขนม
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
4: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
5: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับ

0: คู่จับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเนี่ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบ2เนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
1: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
0: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
1: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
0: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5 นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เขาไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นอะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดี

0: นำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
2: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ไปทำอะไรคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงนี้นะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียว
3: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
4: ่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
5: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
2: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

0: ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกนะการเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Inter Professional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะฮะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสม.เองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะฮะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆ นักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้วันนี้สั้น

0: ในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
1: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
2: มีค่ะมี
1: เยอะไหม
2: เยอะ
3: วิธีรักษาก็คือไปที่อ
2: นามัยที่
4: เรา แล้วเขาจะให้อะไรมา
2: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
3: ให้ยาทาน
1: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่ซึมแพ้อะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
1: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่มั้ยคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะมีใช่มั้ยคะมีใครเคยถูกกัดมั้ยคะยังไม่เคยใช่มั้ยคะ
5: จงอางอาง
1: จงอางเหรอคะ
6: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
5: ต้องปล่อยทำคนจำอยู่ก็ทำคนจำอยู
1: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
5: ตีทางก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
1: ตีทางก็ตี
7: ตีทางก็ตี
8: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสม.นะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสม.ถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งการเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
9: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
6: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสม.เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรพสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสม.แต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
10: ก็สำหรับของผมนะครับ
7: ก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางหมู่เป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
10: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการเก็บมีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
6: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์ไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทะลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
11: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทําไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
12: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
13: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
14: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะ คือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดี

0: ดีใจ
1: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็ไม่เยอะก็ก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรคอ้วนก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
2: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะค่ะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่จะป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รพสต.ค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะคะสามารถที่จะนำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
3: ก็รู้สึกมีความมั่นใจเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็เรียกพี่อสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
4: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความหวังนิดนึงแต่ก็มีความมั่นใจหลายอย่างที่ทันชีบอกนะคะ
5: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนำอะไรกับพวกเราเนี่ยเราคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราค่ะแต่พอได้มีโอกาสแต่ได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
3: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม ITE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันกับฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนที่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็พี่เขาก็เรียนในเรื่องของการเขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันว่าอย่างแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผม
6: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสม.คือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงไปธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
7: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูแบบคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเรา

0: ยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
1: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพวกนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
0: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อะพี่เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
1: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรอย่างนี้ครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรอย่างนี้ครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ
2: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

0: ามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังต้องอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: ค่ะอ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใ ใส่ใส่เข่งอ
1: ่ะตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
1: อ
2: ยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำคัญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ด
1: มา
2: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังไหม
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุก
1: ได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวมาลที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อันนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้มั้ยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค
1: ่ะวนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: พี่ผู้ขอทีนึง

0: ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก
1: ็
0: จะได้ข้าวแบบนี
1: ้
0: ค่ะอ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว
1: ่
0: าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: เพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อยก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โหแม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับพอเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ตอนนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาผู้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาติ

0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ปูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ

0: เราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th

0: คัญของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเรา

0: เราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่แก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่สองนะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับแล้วยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่นักเดินป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเดินป่า

โอเคการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับมันทำให้คมอยู่เสมอแต่เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายๆวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: และตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

0: ตอนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นโคโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
0: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปรมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเรามากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลงควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และเนื้อหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคคิดได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เกตทั้งสองฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
0: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
1: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเช่นพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของ

0: วีอย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
0: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
0: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
1: DLTV ด้วยครับ
0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับ
4: แม่
1: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30

0: 30นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์ทรอปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย30@30การส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆเลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณแม่อัชราและคุณวริศรรักพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการของเราวันนี้ออกอากาศวันที่5ธันวาคมค่ะหมวยทราบว่าวันที่5ธันวาคมมีความหมายมากๆกับแม่และลูกคู่นี้มีความหมายมากขนาดไหนคะ
2: ประมาณไม่ถูกค่ะเพราะว่าวันสุดท้ายที่ทำให้เราหลุดรอดจากความทุกข์
1: คือเมื่อตื่นมา5ธันวาคม62เนี่ยเป็นวันแรกที่เราหลุดพ้นจากเรื่องของหนี้สินซึ่งเป็นพันธนาการคู่มากับชุมพรกับอำนาจโดยตลอดแต่ก็มันหลุดเอาวันที่5ธันวาคมโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คิดว่าเป็นวันมงคลสำหรับคนไทยทั้งชาติแล้วก็เป็นวันที่อภิมหามงคลสำหรับชุมพรกับอำนาจเป็นวันที่มีความหมายที่ทำให้เราต้องคิดถึง5ธันวาคมไปช่วยลูกช่วยหลานนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมพรกับอำนาจที่สร้างปรากฏการณ์ร่วมกัน
3: วันที่5ธันวาคม2562เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวรักพันธ์เจ้าของชุมพรกับอำนาจก่อนที่จะรู้จักกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเขามีหนี้สินจำนวนมหาศาลจนถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปี2552แต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเขากลับผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ด้วยพลังจากเครือข่ายในที่สุดสามารถปลดหนี้ก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายในนามเซฟชุมพรคาบาน่าเชื่อว่าเรื่องราวของครอบครัวรักพันธ์อาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆธุรกิจได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะ
0: แล้วหนี้จำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าเกิดมาจากอะไรคะ
1: เกิดมาจากการกู้นี่แหละครับ
2: ความไม่พอเพียง
1: คุณแม่บอกไม่พอเพียงมันก็เกินขนาด
2: ก็ทวงกันเพราะว่าชีวิตแม่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปกู้เงินจำนวนใหญ่ๆขนาดนั้นคือตั้ง150
0: กู้150ล้าน
2: ค่ะ150บอกลูกจะไหวไหมเพราะตอนนี้มาเป็นรุ่นของลูกและที่เข้ามาช่วยนะ
4: นั่นคือกู้มาเพื่อมาทำธุรกิจการท่องเที่ยว
1: จริงแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแหละคร
4: ับ
1: ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนมาถึงคือก็ขยับมาเรื่อย
2: แต่ทีละน้อยไงคะ
1: โตมาเรื่อย
4: ทีละน้อยๆขึ้นมาแล้วเมื่อดอกเบี้ยเดิน
2: เป็นล้านน้อยๆต้น
4: เบ็ดเสร็จยอดที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ
1: 300ครับ
4: 300ล้านบาท
2: เท่าตัว
1: ก็ดูตัวเลขแล้วก
4: ็รับสภาพ
1: จากจะร้องไห้เป็นหัวเราะ
4: ครับ
1: ทำไมเก่งจัง
2: เราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเราก็เลยไม่ตาย
4: ครับ
2: เป็นนักสู้
0: ค่ะ
4: แต่ในเมื่อที่เราเจอวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่พบทางสว่างแต่แล้ววันหนึ่งก็มาพบบุคลากรหนึ่งท่านที่ชี้ทางสว่างให้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
4: บุคคลท่านนั้นคือใครและธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ศัลยกรรมธร
4: ครับ
1: อาจารย์ก็ให้เราทำเรื่องของการหันมาพึ่งตนเองหยุดคิดเรื่องหนี้ก่อนคือรู้จักพอแล้วก็ให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่าคิดเรื่องเอาประโยชน์จากคนอื่นให้คิดช่วยเหลือผู้อื่นหันกลับมาพึ่งตนเองเราก็เริ่มทำเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมด้วยวิธีธรรมชาติก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับเรื่องของการผลิต
2: ไม่ต้องไปซื้อเขา
1: น้ำยาต่างๆแชมพูสบู่เหลวน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน
2: เมื่อก่อนเราซื้อหมด
1: เรื่องของการปลูก
4: ครับ
1: นะครับการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติการผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: จากสัตว์แม้กระทั่งจากคนก็มีวิธีทำให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็มาใช้กับไม้ยืนต้นไม่ต้องใช้กับผักก็ได้เรื่องของการสร้างเราเรียกว่าเศรษฐกิจพวกเรา
4: ครับ
1: ก็หันมาพัฒนาสินค้าจากพวกเราก็คือจากพนักงานจากชาวบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาในโรงแรมเราทำการจ้างงานให้รอดพอดีไปด้วยกันก็เลยมีโครงการชื่อว่ารอดพอดีคือทำอะไรที่จะมีอาชีพที่เลี้ยงตัวได้โดยเราก็ขายให้โรงแรมนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากการซื้อที่อื่น
2: รับซื้อผักจากพนักงาน
1: มารับซื้อ ผักจากพนักงาน
2: บ้านใคร
1: เป็นโครงการเศรษฐกิจพวกเรา
2: บ้านใครปลูกเราก็รับซื้อ
1: บ้านใครปลูกบ้านใครมีปลาก็มาขาย
2: กําเดียวผักกําเดียวอะไรเราก็ซื้อ
4: จากสมัยก่อนคือซื้ออย่างเดียวจังหวัดไกลแค่ไหนเราก็ซื้อข้าวเราก็ซื้อเปลี่ยนเป็นเรามาเริ่มปลูก
1: ซื้อผ่าน
4: ของทําความสะอาดในโรงแรมไม่ว่าตามห้องนอนเราซื้อก็เริ่มผลิตเองอ๋ออันนี้ก็คือใช้เศรษฐกิจพวกเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์แนะนำมันเลยทำให้เราลดต้นทุนได้
2: ใช่
4: ใช่ไหมครับ
1: ลดต้นทุนด้วยเยอะด้วยแล้วก็เกิดกิจกรรมขึ้น
4: ครับแล้วการที่ทำทั้งหมดเนี้ยมันปลดหนี้300ล้านได้ไหมครับ
1: จริงๆมันก็ยังไม่ได้หรอกครับ
2: ค่ะ
1: มันยังไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลทันทีเดี๋ยวนั้นจริงทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความเพียรด้วยมีความพยายามค่อยๆทำกิจกรรมไปเรามีที่พัก
2: มีทัวร์ดำน้ำ
1: เรามีเรื่องของการดำน้ำ
2: เรียนสอน
1: เราเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรอบๆ
4: ครับ
1: ก็ทำให้เราพอที่จะลืมตาอ้าปากได
2: ้ส่งดอกพอไปส่งดอก
0: ค่ะตอนที่อาจารย์ยักษ์แนะนำวินาทีที่พี่วริศรตัดสินใจเดินตามแนวของอาจารย์ของพระเจ้าอยู่หัวค่ะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะสำเร็จ
1: ตอนแรกไม่ได้มั่นใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องพอเพียงอะไรเงี้ยเราคิดว่า
2: เ
1: ราทำตามศรัทธายังไงก็สำเร็จที่ได้ทำเคยตัดสินใจที่จะบอกให้คุณพ่อขายไปเถอะซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกว่าคิดหนักเหมือนกัน
0: เจ็บปวด
1: อันนี้ทรมานที่สุด
0: เดี๋ยวจะได้กลับมาต่อนะคะตอนนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านค่ะท่านแรกคุณอุ้มคนึงนิดชะนะโมเป็นตัวแทนของผู้ที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติแล้ววันนี้ก็ทำมากกว่านั้นด้วยก็คือสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและคุณตูนภาวลินลิมธงชัยมาสกีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทโฮสเทลนะคะแล้วก็เป็นคนที่น้อมนำหลักความพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจในนามของกลุ่มพอแล้วดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: อยากจะถามทั้งสองท่านเลยครับคำถามเดียวกันเลยว่าการนำแนวคิดพอเพียงมาใช้กับธุรกิจเนี่ยเคยกลัวกันบ้างไหมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอุ้มก่อนก็ได้ครับ
5: ค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มศึกษามาพอสมควรนะคะหลังจากที่ตัวเองเลือกที่จะกลับบ้านค่ะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยไม่มีความกลัวอะไรเพราะเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในแนวทางนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีและเรื่องดีจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เราได้ทำงานเรื่องพวกนี้เพื่อจะสื่อสารต่อไปอะค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนของเรากลับมาเนี่ยก็คือว่ามันมีความเกื้อกูลกันมีรอยยิ้มให้แก่กันแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็เลยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันแรกๆชาวบ้านก็จะไม่เก็ทนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเห็นในทีวีหรือตามที่เขาพูดอ่ะคืออะไรแต่มันจะผ่านการลงมือทำที่เขาเริ่มปลูกผักมีอยู่มีกินแล้วก็แบ่งปันเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อันนั้นคือสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะ
4: ครับแล้วคุณตูนล่ะครับ
6: ก็ตอนที่เลือกเพราะว่ามันก็ตั้งอยู่ที่3ห่วง2เงื่อนไขอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นถ้ามันเริ่มจากห่วงแรกว่าเรารู้จักตนแล้วก็ในตัวธุรกิจเรารู้ว่ามันมีเหตุผลว่าเราจะทำอะไรบ้างลงทุนยังไงคิดเรื่อง financial ก่อนถ้าเราจะทำธุรกิจที่รู้จักให้มันให้แบบยั่งยืนหรือเปล่าก็คือมีภูมิคุ้มกันนะคะก็พอคิดให้ครบทุกย่านเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันไม่มีความกลัวแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆค่ะ
4: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับ
0: เราจะพาทุกท่านย้อนไปดูวันเวลานะคะที่สองแม่ลูกต้องแบกรับกับภาระหนี้สินจำนวนมากมหาศาลเคยมีหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่มีการลงความเห็นกันในครอบครัวบอกว่าขายกิจการทิ้งไปเถอะมันน่าจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดที่จะขายธุรกิจชุมพรคาร์บอน่าหยุดลงแล้วสองแม่ลูกต่อสู้กันยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่นี่ชุมพรคาบาน่าค่ะคนทั่วไปเวลาได้ยินชื่อนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นรีสอร์ทธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ว่าสำหรับฉันและชาวหาดทุ่งวัวแล่นอีกหลายๆคนที่นี่คือครอบครัวค่ะที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็สอนสิ่งดีๆสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะอย่างในปี2542ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: โอเคมิสเตอร์มิก Yeah I have already prepared the deed and the paper for you Yeah When you everPlease let us know. Thank you.
0: คุณวริศคะต้องขายแน่ๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณอันนั้นมากๆนะครับที่ช่วยดูแลมาโดยตลอด
0: ฉันสิคะที่ต้องขอบคุณคุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะคะที่ทำให้พวกเรามีงานทำแล้วก็สอนให้พวกเรามีความรู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะแต่ก็พูดแล้วก็มันน่าเสียดายจริงๆนะคะ
1: ต้องขอโทษนะครับที่สู้มาได้สุดแค่นี้จริง
0: ๆไม่เป็นไรค่ะ
2: วันนี้จะไม่ลองคุยกับคุณพ่อดูอีกทีเหรอลูก
0: นั่นคือคุณวริศสอนค่ะเป็นผู้สืบทอดกิจการที่นี่แล้วก็นี่คือคุณแม่เขาค่ะคุณแม่เป็นคนที่

0: ิดริเริ่มที่จะให้ชุมพรคาบานาดำเนินกิจการไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและคุณแม่ก็เป็นคนสอนให้พวกเราสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วก็สอนให้พวกเราอยู่บนพื้นฐานของการพอเพียงด้วยค่ะถ้าต้องเสียที่นี่ไปจริงๆคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะ
1: ผมว่าพ่อก็คงคิดดีแล้วครับแม่
2: แล้วว่าจะไม่เสียใจเหรอลูกจะไม่เสียดายเหรอว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านเราได้ทำอะไรมากับเขาพัฒนาแถวนี้มาเป็นเวลายาวนานนะลูก
1: มันก็เสียดายครับแต่ว่าจะทำไงได้ครับ
2: อันนะ
0: คะ
2: ถ้าเจ้าของใหม่เข้ามาฉันจะพูดกับเขาฝากอันนะกับพวกชาวบ้านในชุมชนให้ได้ทำงานกับเจ้าของใหม่เขานะแล้วก็ฝากอันนะด้วยนะช่วยถ่ายทอดสิ่งดีๆที่เราเคยได้ทำด้วยกันมาให้เด็กรุ่นใหม่ด้วย
3: ค่ะคุณ
1: แม่เข้าใจผมนะ
0: และนี่ก็คือความห่วงใยและความปรารถนาดีที่คุณแม่มีให้กับพวกเราเสมอมาค่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้ที่นี่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่มากกว่าที่มันจะเป็นที่ทำงานหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดๆฉันไม่อยากจะเสียที่นี่ไปเลยจริงๆค่ะ
1: คุณแม่ต้องเข้าใจผมนะครับ
2: แล้วแต่ลูกเถอะ
1: สวัสดีครับพูดสายอยู่ครับรางวัลอะไรนะครับจากใครครับแม่ครับแม
2: ่อะไรลูกอะไร
1: เราได้รับรางวัลครับแม
2: ่รางวัล
1: ได้รางวัลครับ
2: รางวัลอะไรใครให
0: ้เหมือนฝนเย็นฉ่ำพรมลงบนดินแล้งเลยล่ะค่ะคุณวริสได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าชุมพรคาบานาของเราได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศธุรกิจขนาดกลางที่ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วมันก็สร้างความปลาบปลื้มมาให้คุณแม่มากๆและแน่นอนค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยล่ะค่ะ
1: แม่ครับผมไม่ขายแล้วผมไม่ขายแล้วครับแน่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ขายที่นี่แล้ว
0: แน่ดีใจจริงๆเลยค่ะคุณวริศโอ้ยดีใจจังเลยค่ะ
2: ลูกแม่ดีใจมากนะแต่ลูกมั่นใจเหรอลูก
1: รางวัลนี้ส่งพระราชทานมาก็เพราะว่าเราอะทำธุรกิจเพื่อให้คนอื่นอยู่ได้ถ้าเราจะต้องขายที่นี่เพื่อให้ตัวเราเองอยู่รอดผมว่ามันก็คงไม่ถูกต้องแล้วครับ
2: แม่ดีใจที่สุดเลยลูกต่อจากนี้ไปนะอย่าได้พูดว่าจะขายที่นี่อีกเป็นอันขาดแต่พวกเราต้องร่วมมือกันทำที่นี่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่มีพระทรงมีพระเมตตานะลูก
0: และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชุมพรคาบานาของเราก็ยิ่งมั่นคงในความเป็นครอบครัวเพราะพวกเรามีพ่อผู้ทรงเมตตามอบพลังใจผลักดันและก็นำจิตใจของพวกเราทุกคนให้จับมือกันสู้กันต่อไปค่ะ

0: ังไงบ้างครับแม
1: ่เหมือนกับที่เกิดขึ้นเลยไหมครับ
2: ก็เพราะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ตัดสินให้แม่ตัดสินใจเลยว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องขายอีกเหมือนที่ละครพูดนั่นเลยค่ะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ขายมันเหมือนลึกๆว่าเราได้ทำถวายท่านก็คิดว่าสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นน่ะคงจะรู้ว่าเราตั้งใจอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็สองคนแม่ลูกก็คิดว่าเราจะทำอันนี้ถวายท่านอยู่แล้วในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นห่วงความไม่รู้ของประชาชนนะคะมันทำให้รู้ไม่เท่าทันคนอื่นแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยยากท่านก็ห่วงตรงนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็ได้เจอด้วยตัวเองคือเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เป็นห่วงนะคะแม้กระทั่งเรื่องข้าวที่จะต้องกินไปทุกวันท่านก็ยังมีรับสั่งว่าอย่าทิ้งเรื่องการปลูกข้าวก็กลับมาแล้วก็มาบอกทุกคนตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่ชุมพรเริ่มปลูกข้าวกันเยอะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ปลูกข้าวและกินข้าวที่ตัวเองปลูก
1: งั้นย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับแม่ตอนที่แม่บอกแล้วแต่ลูกเหมือนในละครเมื่อกี้
2: คือตอนนั้น
1: แม่คิดยังไงครับ
2: มันก็สุดๆแล้วไงคะมันเหมือนไม่มีทางออกมองหาทางออกก็ไม่เจอแม้ว่าเราจะเริ่มที่จะมีความสุขจากที่การมาปรับตัวก็คิดว่าถ้าเราให้ตรงนี้เข้าไปเราก็ยังพอมีที่ของเราเหลือ เราก็ไปทำที่อื่นกันเถอะลูกถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าพ่อเขาก็เป็นห่วงนะคะเอาขายก็ขายแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าได้ถ้วยพระราชทานจากในหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยนะเลิกได้เลยมันคงจะมีวิธีอื่นที่เป็นความมหัศจรรย์สำหรับแม
3: ่
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
3: ของพี่วริศรเองเนี่ยเหมือนบอกกับตัวเองบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่นี่ไปเรานั่งมองถ้วยพระราชทานเราจะรู้สึกเหมือนผิดไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
4: หลังจากที่ได้รับถ้วยพระราชทานก็มีอยู่คำหนึ่งที่คนที่โทรมาเนี่ยครับก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงทราบและก็ได้อ่านรายละเอียดของ
1: โครงการของเรา
4: โครงการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจตลอดว่าตอนที่เกิดวิกฤต40เนี่ยเราลำบากที่สุดเราได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านในตอนที่เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับคนชุมพรก็ได้รอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นพอมาถึงวิกฤตตรงนี้อีกในนาทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ยังพระทานความเมตตานะครับพอคุณแม่พูดอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเราจะต้องต่อสู้อีกนานมากเพราะวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงแน่นอนแม้จะทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ทันกับวิกฤตเพราะว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากการที่ไม่ได้ชำระหนี้อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของตัววิกฤตของธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นคนอื่นด้วยเพราะนั้นหนี้เราก็เลยกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหามาอีกรอบแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกสิ่งที่มาในปี52 ก็คือหมายศาลที่ฟ้องชุมพรกัมปนาทว่าไม่สามารถชำระหนี้ได
3: ้อย่างที่พี่มิกอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าก้าวต่อไปของชุมพรคัมปนาแม้ว่าจะมีหนี้สินเยอะแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวมีคนร่วมเดินทางด้วยเป็นเครือข่ายนะคะเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาเหมือนกันวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอาจารย์เข้มไตรภพโคตรวงศาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: อาจารย์อธิบายในสิ่งที่อาจารย์ต้องทำหน่อย
6: คือจริงๆก็คืออยู่คนวงการเดียวกัน
1: ครับ
6: คุณวิศรเนี่ยเรียนจบด้านโรงแรมแล้วมาดูโรงแรม
1: ครับ
6: ส่วน

0: ผมเนี่ยจบด้านโรงแรมแล้วก็มาสอนด้านโรงแรมเราก็เลยฝันว่าเฮ้ยเราอยากเจอครูแล้วก็โรงเรียนโรงแรมแบบไทยๆอ่ะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เห็นในข่าวครับหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเห็นรูปผู้ชาย2คนยืนอยู่ริมทุ่งนาคืออาจารย์ยักษ์กับคุณวริศร
1: ครับ
0: แล้วในข่าวเขาบอกว่าอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงแรมได
1: ้ครับ
0: เฮ้ยนี่ไงผู้ชายในฝันของเราไม่ใช่นะ
1: อาจารย์
0: ครับคือเราอยู่กับเรื่องวงการท่องเที่ยวโรงแรมมานานนะฮะเราก็เลยรู้สึกเบื่อว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์เรานะฮะก็เลยค้นหาจนเจอว่ามีเนี่ยผมใช้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการโรงแรมเป็นโรงเรียนการโรงแรมนะฮะแบบสไตล์ของเราก็เลยทำให้เส้นทางได้มาเจอนะครับผู้ชายชื่อวริศสิทธิ์วิวัฒน
2: ์เหมือนเราเปลี่ยนครอบครัวแล้วเธอไงไม่รู้แล้วอาจารย์เข้มได้ช่วยหรือว่าปรึกษาเรื่องการชำระหนี้ของเรายังไงบ้างไหมครับ
0: ตอนนั้นก็คือเครือข่ายสิ่งที่ช่วยก็คือเรามีการตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ชุมพรคาบาน่าใช้คำว่าเพลินศูนย์เพลินเพลบวกเลินก็คือเพลินอะไรเงี้ยฮะแล้วที่นี่ก็กลายเป็นที่ฝึกอบรมพลนะครับผ่านมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะฮะ70รุ่นก็ 7,000 กว่าคนน
3: ะ
0: ฮะงั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กิจกรรมต่างๆในชุมพรว่าน่าเกิดขึ้นคนก็รู้จักสื่อมากมายเลยที่มาทำรายการที่ชุมพรกับวันหน้าก็ทำให้คนรู้จักผ่านเครือข่ายเราผ่านกิจกรรมของเราตอนนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติก็เลยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ
3: แปลว่าจะพยายามเดินหน้าต่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจเพื่อใช้หนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลมาถึงวันที่โดนหมายศาลอย่างที่บอก
4: ครับ
3: วันนั้นเหตุการณ์ในปี
4: 52คร
3: ับ 52
4: เรามีการรวมตัวกันที่ชุมพร
3: ครับ
4: ปฏิบัติการจากภูผาสู่มหานาทีฟื้นฟูตั้งแต่ต้นน้ำพระโต๊ะจนถึงทะเลเลย
0: กิจกรรมของเครือข่าย
4: เครือข่าย
0: เป็นรวมตัวประเทศหลายพันคน
4: เยอะมาก
0: ครับ
5: เต็มชุมพร
4: แล้วเราร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
1: ครับ
4: ร่วมกันวันที่20มิถุนาพอทุกคนกลับไป22หมายสารมาเลยก็อย่าคิดว่าจะคุยกันได้มั้งไปคุยกันที่ศาลก็ได้อะไรเงี้ย
1: สรุปคุยได้ไหม
4: มันก็คุยมา10ปี
3: แล้วแคมเปญเซฟชุมพรคาบาน่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีวิธีการในการระดมทุนยังไงคะ
4: เกิดขึ้นจากการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยครับ
3: ค่ะ
4: ว่าจากหนี้ที่ขึ้นไปถึง200กว่าล้านเนี่ยถ้าสามารถมาชำระได้จบกันที่120ปีที่แล้วเป็นแคมเปญเซฟชุมพรคาบาน่าก็จัดกิจกรรมกันทั้งปีตุลาเนี่ยได้หมายจริงแล้วรู้แน่นอนแล้ววันที่ขายท่อตลาดวันแรกคือ4ธันวาคม
3: แล้วแคมเปญที่รณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงพฤศจิกายนล่ะคะเราได้ตัวเลขใกล้จะถึง120มั้ยคะ
4: เราได้มาจนถึงประมาณ 5-60 ประมาณนี้ครับ
1: ครึ่งทาง
4: ครึ่งทาง
1: เหลือเวลากี่วันครับที่ต้องหาอีกครึ่งนึงให้ได
4: ้เหลืออีก7วัน
1: 70ล้านใน7วันแล้วไปหายังไงครับ
4: วันนั้นก็เลยคุยกับน้องหนาวว่าหนาวอาจารย์ยักษ์อยู่ไหนอ่ะคิดถึงแบบต้องไปหาจอมยุทธแล้ว อาจารย์บอกว่าคุณจะไปกังวลอะไรเหลือกี่วันนะ7วันครับอาจารย์เหลือตั้ง7วัน
3: ไม่ใช่แค่7วัน
4: ไม่ใช่แค่คุณจะไปกังวลอะไรเหลือตั้ง7วัน
1: ซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่อาจารย์ยักษ์ใช่ไหมครับทำคลิปเพื่อที่จะบอกเครือข่ายโดยที่มีคำพูดว่าอย่าดูดายใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นการระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซฟชุมพรคาบาน่าแต่เรามีคลิปให้ดูไปชมกันเลยครับ
6: กิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเทศไทยเนี่ยเที่ยวเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกนี่เดินทางมาประเทศเราเนี่ยปีละ38ล้านคนเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี่แหละมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเผยแพร่ศาสตร์พระราชาได้ดีกว่า

0: ผมได้ซ้ำไปเพราะที่นี่นะมันเรื่องทำไร่ไถนาปลูกป่าสร้างอะไรต่างๆเพราะนั้นก็จะเป็นช่องทางเป็นอะคาเดมิกที่สื่อสารปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีสู่โลกได้ยิ่งใหญ่กว่าที่นี่เยอะผมก็เห็นคุณไว้สอนทำดีทุกคนก็ชมนะยกย่องกันรางวัลก็มาเต็มจนแทบไม่มีที่เก็บแต่ถึงการสภาวะที่โลกกำลังมาครอบงำเนี่ยมันคือการล่าเมืองขึ้นถ้าเราไม่ไปช่วยกันเนี่ยปล่อยก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ตายไปเนี่ยมันก็แรงน้ำใจเกินไปผมเนี่ยดูดายไม่ได้
1: ด
0: ู
1: ดายโอ้โห
0: ผมดูดายไม่ได้ผมคือไม่อยากจะปล่อยให้เขาล่มจมไปต่อหน้าต่อตาแล้วผมประเมินว่าเหลือเวลาอีกตั้ง7วันขอให้ทุกท่านลุกขึ้นมาอย่าดูดายนะครับมีเงินคนละ10บาทคนละ100บาทคนละ1,000บาท10,000บาทแสนบาทล้านบาทก็ไม่ว่ากันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอย่างเนี้ยขาดได้แค่60ล้านเองเรื่องเล็กมากถ้าทุกคนช่วยกันครับ
1: ครับ
0: แต่ดูดายก็แล้วกันขอให้ช่วยกันครับ
2: ถามอาจารย์เข้มครับเพราะอะไรเครือข่ายถึงรู้สึกว่าดูดายไม่ได
3: ้เพราะที่นี่คือแผ่นดินของเราเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแผ่นดินแผ่นดินที่ฝึกคนมาเยอะ70รุ่น 7,000 กว่าคนแล้วก็มีคนไทยคนต่างประเทศมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่นี่แล้วก็ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงที่โด่งดังกระจายไปทั่วประเทศนะฮะในช่วง20ปีหลังมาที่อาจารย์ยักษ์เคลื่อนมาเกิดจากที่นี่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินประเด็นที่2ก็คือถ้าพูดถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตชีวาจริงๆเกิดจากครอบครัวนี้นะฮะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในเรื่องนี้แล้วเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์ก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะครับเราศรัทธาในสิ่งเดียวกันแล้วก็อยากจะรักษาเรื่องศาสตร์พระราชาให้ยังคงอยู่ตลอดไป
4: พี่วริศรรู้สึกยังไงที่อาจารย์ยักษ์อาจารย์เข้มเข้ามาช่วยคะ
5: มันเป็นความรักความห่วงใยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะทรยศหรืออกตัญญูกับศรัทธาที่ทุกคนมีจริงๆก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาศีลของการทำธุรกิจให้ได้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คงเป็นเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับเครือข่ายแบบพี่น้องได้ทำงานร่วมกันหลังจากที่ไปท่องยุทธจักรมาสัก10ปี
4: ค่ะ
5: นะครับก็รู้สึกว่านี่แหละความเป็นพี่น้องความเป็นไม่ใช่ญาติก็ยิ่งกว่าญาติมันรักกันยิ่งกว่าญาติอีกเราก็เข้าใจคำว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราได้เห็นคนที่มีศรัทธาต่อรัชกาลที่9นะครับต่อเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยเราได้เห็นพลังสามัคคีแล้วทุกคนก็เป็นการเสียสละโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทุกคนทำด้วยความรักความศรัทธาเราจึงต้องสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ
3: การกอบกู้ธุรกิจอาจจะไม่ใช่แบบทุนนิยมแต่อันนี้เป็นการกอบกู้แบบเครือญาติเป็นญาติยิ่งกว่าทางสายเลือด
5: จริงๆการระดมทุนเนี่ยเราให้ทุกคนมาร่วมลงทุนในบริษัท
6: ครับ
5: นะครับลงขันแบบมีส่วนร่วมแต่ก็ยังขายหุ้นไม่ได้สามารถทำแบบมีผลตอบแทนได้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่
4: 6%
5: คนก็มาร่วมลงทุน
2: จากที่แปลงนี้เป็นของเราเราติดหนี้ที่นี้ติดธนาคารสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางออกเพราะมันเหลือยอด120กว่าล้านเลยปรึกษากันเพื่อทำเป็นรูปแบบเสมือนว่าให้คนมาถือหุ้นบนพื้นที่ของเราคือสรุปแล้วก็คือยอมสละที่ไม่ให้เป็นนายทุนเอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่เก็บให้เป็นแบบเดิมตามความต้องการของเราว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เรายอมที่จะไม่เป็นเจ้าของแล้ว
5: เรามีเจ้านายพระองค์เดียวกันเนี่ยครับก็เลยสละได้ซึ่งที่จะครอบครองที่ตรงนั้น
2: สละให้ทุกคนที่มีเจ้านายองค์เดียวกันไม่ใช่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเอาไปกอบโกยทางธุรกิจ
5: จริงๆมีความจำนงจากหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะปิดยอดให้เลยแต่เป็นเงินที่ก้อนใหญ
4: ่
5: อาจารย์บอกเราต้องการการมีส่วนร่วมเราอยากได้คนเล็กๆ คนละร้อยคนละพันจากหลายๆคนเพราะนั้นอาจารย์จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าตาโตอย่ารีบร้อนเราต้องการคนที่มาปฏิบัติการเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันและพิสูจน์

0: ที่โลกเห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อทุกคนไปได้จริง
1: ๆเราจะย้อนให้ดูนะคะในช่วง7วันสุดท้ายกับเงิน70ล้านที่ต้องหามาให้ได้เพื่อไม่ให้ชุมพรคาบานาถูกขายทอดตลาดแล้วในที่สุดค่ะก็มีความหัศจรรย์เกิดขึ้นชมจากละครเวทีค่ะ
2: ขอบคุณมากมากนะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เข้ม
3: โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณวุฒินี่ครับมีเด็กๆโรงเรียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกับเราเยอะมากเลยครับ
2: เหรอครับได้ยอดเท่าไหร่ครับ
3: มากเลย
4: ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะคะครอบครัวชุมพรคาบานาของเราก็ขยายมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เราทำกันอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็เลยดึงดูดเอาคนที่มีศรัทธาร่วมกันกับเราเข้ามาหาเราอย่างมากมายค่ะเหมือนกับคุณคนนั้นไงคะเขาชื่ออาจารย์เข้มค่ะเขาเป็นคนที่มาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะเขาเข้ามาทำกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในแผ่นดินค่ะ
2: 7วันสุดท้ายของชุมพรคาบานาผ่านไป6เหลืออีก1วันเรายังขาดอยู่อีก10ล้าน
3: ทริปดูดายที่อาจารย์ยักษ์เขาได้พูดเอาไว้มันอาจจะช่วยทำให้กลุ่มทำธุรกิจเข้ามาช่วยเราได้ทันผมเชื่ออย่างนั้นนะ
5: ลูกมากินข้าวกันก่อนแล้วมาอันนั้นก็มากินข้าวด้วย
4: ค่ะค่ะค่ะ
2: ขออีกเดียวนะครับแม
5: ่มากินตอนนี้เถอะกำลังร้อนๆอร่อยนะมา
2: คือตอนนี้ผมยังเตรียมเอกสารที่จะไปเสวนาในวันพรุ่งนี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ
5: ตามใจ
4: โหวันนี้นี่มีแต่ของโปรดคุณวลิศทั้งนั้นเลยนะคะไม่เห็นจะมีอันไหนเป็นของโปรดแนะบ้างเลยค่ะคุณ
5: แหมคุณก็ช่วงนี้การงานเขาหนักหน่วงก็ต้องดูแลบำรุงเขาบ้างเดี๋ยวไว้ให้ผ่านช่วงที่หนักนี้ไปได้นะทุกคนชอบกินอะไรจะทำให้ทุกอย่างเลย
4: แหมแน่ก็แค่แซวเล่นนะคะคุณเดี๋ยวรีบแกะให้นะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพอคุณวริศสอนนะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายชุมพรคาบานาตั้งแต่คราวนู้นแล้วนะคะก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยค่ะในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนแล้วก็เลยมีคนจากที่ต่างๆมากมายแวะเวียนเข้ามาหาเราค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราทำทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขยายวงครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะค่ะไปได้มากขึ้นเลยแล้วค่ะดีใจมากๆแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่เข้าค่ะมันท้าโถมเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะชุมพรคาบานาของเราก็เลยต้องถูกแขวนอยู่บนต้นได้อีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
3: คุณฤทธิ์คุณฤทธิ์มีเม้นท์นึงน่าสนใจนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ด้วยคุณลองคุยดูนะ
2: สวัสดีครับครับใช่ครับครับครับก็รายละเอียดโดยรวมก็ใช่ครับประมาณนั้นครับ
4: คุณวริศสอนนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการจัดงานเสวนาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบานาค่ะแล้วอาจารย์เข้มนะคะเขาก็เลยขอให้อาจารย์ยักษ์ช่วยถ่ายคลิปเพื่อไปเผยแพร่ในพวกนักธุรกิจที่เป็นอยู่ในพวกสายเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะไม่ดูดายแล้วก็ช่วยเซฟชุมพรคาบานาของเราโดยที่อยู่ในฐานะของผู้ร่วมทุนค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยค่ะ
2: ไม่ได้ครับผมให้คุณปิดหนี้ยอดทั้งหมดไม่ได้ ปิดหนี้คนเดียวรายเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผิดความตั้งใจของพวกเรานะครับที่อยากจะให้ธุรกิจนี้เป็นของทุกคนผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่ว่าคงจะต้องปฏิเสธนะครับสวัสดีครับ
3: ยอดยังเหลืออีกกว่า10ล้านหรือว่าคุณจะลองคุยกับสายเมื่อกี้สักครั้งไหมครับ
2: ไม่หรอกครับอาจารย์ธุรกิจนี้จะอยู่รอดได้ต้องอยู่เพื่อส่วนรวมครับ
5: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้มีปาฏิหาริย์ขึ้นนะลูก
2: ขอบคุณครับแม่

0: ่สุดก็ถึงวันนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคมในงานจัดเสวนาร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับพวกเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ
1: ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะสูญเสียครอบครัวชุมพรคาบาน่าไปยอดที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับทั้งหมดก็
2: ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ
3: yes ใช
2: ่ขอบคุณครับ
3: ทำสำเร็จแล้วนะ
0: ใช่ค่ะไปและนั่นแหละค่ะพอทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทำงานของครอบครัวชุมพรคาบาน่าของเราก็ไม่ยากเลยนะคะที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเกิดจากความรักของครอบครัวใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะความศรัทธาต่อพ่อผู้ทรงนำทางให้กับพวกเราค่ะ

0: พี่วริศครับตอนเวลา20:00ของวันที่4 ธันวาเป็นช่วงเวลาที่ยอดที่เรารอคอยอีกเกือบ70 ล้านที่ตามหาภายใน7 วันสุดท้ายมันครบมันเยอะกว่าที่เราหวังไว้อีกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าตอนนั้นชาหมดแล้วครับ
0: มันชาใช่ไหมครับ
1: คือไม่คิดถึงคำว่าให้ไม่ฟูไม่แฟบครับเสียใจก็ไม่แฟบดีใจก็ไม่ฟูจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราจะอกตัญญูหรือจะเนรคุณกับสิ่งที่ทุกคนได้แสดงพลังนี้ร่วมกันเราจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ก็เหมือนปฏิญาณกับตัวเองว่าจากที่เคยถวายสัจจะให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสัจจะที่จะรักษา

0: เม็ดให้เป็นแผ่นดินก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราอดทนมาก็ได้เห็นพลังของความสามัคคีแล้วก็ทำให้พวกเราได้สร้างชุมบอลคาบานาให้เป็นของทุกคนดีแล้วก็เกิดประโยชน์ได้สืบสานงานของพระองค์ท่านจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจของชาตินี้ที่เกิดมาว่าเราจะได้ทำงานนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: สำนึกในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอะไรที่ได้มาอย่างเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เคยนึกถึงเป็นอื่นเลยนึกถึงแต่ว่าตรงนี้คือแผ่นดินของท่านแล้วในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมีอันนี้ก็คนที่มาจะมาซื้อจะมาอะไรเนี่ยนะคะเขาบอกเขาจะไม่ทำแบบนี้อย่างที่เราทำแล้วพอมันสำเร็จอันนี้สิ่งที่ดีใจก็คือว่าจะได้เป็นโรงเรียนของท่านจริงๆแล้วก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอยู่ไปจนถึงเห็นโรงเรียนเนี่ยสำเร็จมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขออยู่อีกหน่อย
1: อาจารย์เข้มล่ะครับวันที่ทราบว่ายอดเราหาได้ครบรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
3: เหมือนกับเรารักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรักษาไว้ให้เราแผ่นดินชุมพรคาบานาอาจเป็นผืนดินเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ความทุกข์ระทมแบบนี้แบบที่เจอบนแผ่นดินของคาบานาเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าถ้าเรารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ไม่ได้แผ่นดินที่อื่นก็อย่าหวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยระดมทุกอย่างเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้แล้วก็การสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแผ่นดินเนี้ยจะเป็นแผ่นดินเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาระดับนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ยังสืบทอดสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะฮะไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วครอบครัวรักพันเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดในทุกวิกฤต
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: มาจนถึงวันนี้นะคะครบรอบ1ปีที่ชุมพรคาบานาหลุดพ้นจากหนี้สินทุกอย่างด้วยพลังศรัทธาของเครือข่ายต่อศาสตร์พระราชาพี่วริศคุณแม่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับทางเครือข่ายกับท่านผู้ชมบ้างคะ
0: คือมั่นใจว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับทางนี้เป็นทางหลักและเป็นทางรอดจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเห็นถึงสันติภาพถึงมิตรภาพที่มีให้กันก็ทำให้สังคมสงบสุขได้จริง
2: ๆเป็นโอกาสที่เราจะเลือกทางได
4: ้
2: เอาคำพูดของหลานมาว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเลือกเราต้องไปตามทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกไว้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปด้วยทางที่เราเลือกเองที่เห็นแล้วว่ามีความสุขสุขภาพดีปลอดภัยแล้วก็ถึงจะเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ธรรมะต้องกลับมาธรรมชาติกลับมาโลกาจะได้ไม่วินาศ
1: อาจารย์เข้มล่ะครับ
3: เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงคาบานาได้พิสูจน์แล้วว่าตะเกียกตะกายดิ้นรนหาเงินสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาตัวไม่รอดซึ่งแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีสถานการณ์แบบคาบานาแต่สุดท้ายพลังเครือข่ายความสามัคคีแบบที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยก็ได้ให้คาบานาได้มีโอกาสกลับมาทำงานเพื่อพิสูจน์ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคาบานาก็เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัว

0: อันนี้คือทางรอดที่ยั่งยืนที่สุด
1: ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามพี่วริศพี่วริศอยากจะขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจเซฟชุมพรคาบาน่ายังไงเชิญเลยครับ
2: จริงผมขอบคุณทุกลมหายใจครับ
1: ครับ
2: หายใจไปก็ขอบคุณไปเดินไปก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสติที่เราต้องระลึกชอบตลอดเวลาว่าเราจะขอบคุณทุกคนทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหนื่อยเหนื่อยก็พักครับ
3: ขอบคุณอาจารย์ยักษ์ที่ช่วยให้เรารอดขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
4: ยังมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับผู้ชายในฝันคนนี้ไหมคะ
0: ก็จะมีผู้ชายคนนี้ได้ก็คือต้องมีแม่นะฮะคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็คือเหมือนกับคือแม่คือผู้ให้เหมือนกับแม่ของแผ่นดินแผ่นดินแม่นะครับแม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ประคับประคองลูกชายคนนี้ให้รอดมาได้แล้วลูกชายคนนี้ก็สามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะเพราะว่าคุณแม่คือแม่ต้นแบบแม่ตัวอย่างที่หายากมากนะครับที่พิสูจน์สิ่งที่ครอบครัวทำมาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนมาอะไรเงี้ยแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนอาจารย์มาที่สอนผมเรียกท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นครูที่ผมตามหาคนที่พิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนพิสูจน์การพัฒนาการบริหารจัดการโรงแรมแบบไทยๆที่เหมาะสมกับแผ่นดินของเราเหมาะสมกับคนไทยแล้วคนไทยก็คือน้ำใจเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุดของโลกนั้นคาบาน่าก็เป็นที่ที่มีคนดีมีแผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่สงบมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วกินอย่างรู้ที่มานะครับงั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเป็นผู้ชายในฝันที่มีชีวิตจริงนะครับ
4: ค่ะ
1: เราไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจากที่ได้ฟังครอบครัวรับเชิญของเราทั้งวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ต้องบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมรสุมมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยทั้งที่แบบก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้แต่ว่าแบบทำยังไงเราแบบถึงจะรักษาไว้คือณภาวะตรงนั้นอุ้มรู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดดันหนักมากแล้วแบบด้วยความที่มีหัวใจเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็คิดว่าแบบแม่ๆแล้วก็พี่วริศเนี่ยน่าจะนึกถึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงมีแรงฮึดสู้ได้ถึงขนาดนี้เพราะตัวเองเวลาท้อที่ทำงานชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้มก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันว่าอันที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราเป็นใครทำไมเราถึงท้อแล้วพระองค์ท่านเป็นใครเราต้องมาคิดย้อนเราอีกทีแล้วก็แบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะแล้วอุ้มก็เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะนำพาทุกคนเนี่ยสู่ชีวิตที่ผาสุกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็สืบสานงานของพระราชาไปด้วยกันค่ะ
6: ค่ะ
1: ครับ
6: คุณตูนนะคะ
7: ก็หลังจากที่ฟังแล้วก็เหมือนได้ตอกย้ำสิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะห่วงที่3อ่ะค่ะก็คือการให้ก่อนเมื่อเราให้อ่ะค่ะมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในธุรกิจแล้วก็ทําให้เรายั่งยืนและสุดท้ายก็คือตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากทําอ่ะค่ะก็คือสานต่อสิ่งที่พ่อทําค่ะ
6: ขอบคุณแขกรับแชร์ของเราในวันนี้นะคะคุณอุ้มกับคุณตูนค่ะ
1: หลังจากที่เราสัมภาษณ์ครอบครัวรับแชร์ของเราในวันนี้มีกล้ายืนยันว่าวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราช่วยได้จริง
6: ๆ
1: ด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักที่มีจากทุกๆคนที่อย่างที่พี่บอกว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันสุดท้ายแล้ววิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านไปขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับ
6: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปดัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ยักษ์พูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะให้ไอ้สิ่งที่เราได้คืนกลับมามันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมันตรงกับศาสตร์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พูดว่าสามัคคีคือพลังจริงๆมันทำให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธามันมีจริง
6: คือศรัทธาแล้วก็เชื่อคำนี้มานานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกับเรื่องราวของพี่วริษกับคุณแม่เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าคือยิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เชื่อมาตลอดนะคะมันพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงแล้วอย่างที่ได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่นั่นคือทางหลักที่เราทุกคนต้องเดินแล้วจะเป็นทางที่ทำให้เราได้รอดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันในวิกฤตที่เราเจอโควิด-19 เศรษฐกิจล้มระเนระนาดเศรษฐกิจพอเพียงคือทางหลัก
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
9: ์ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
10: เซฟตี้โฟร์โอ
11: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
12: PEA

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอล์มน์หนึ่งซึ่งเป็นคอล์มน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: มีวันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ภา
1: ค
0: ทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ยัง
1: คิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ

0: ัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ
0: ่
1: ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์กระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
1: ร
0: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันใครถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จัก จะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
0: ากใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
2: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องGreen Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่ละฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมีนสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: wow. มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
4: มาถึง
1: คาร์บอนที
4: ่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
4: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
4: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
4: คุณผู้ชมดูนี่ครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
4: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
4: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
4: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
4: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
4: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
4: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
4: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
4: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
4: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
4: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: าะใช่ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โบโอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานบางดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์กกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลออกธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลออกธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอร์มิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลออกธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และเวลา 18:30 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลองธุลีพระบาททวีอักษร3ตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลองธุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 น.สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568-2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสวนเมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกบกไชนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุ่งตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงวัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข113เป็นพันธุ์ข้าวจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบกสุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่อง

ข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข.113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส้ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10จากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิมรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนมัชฌิราวุฒิวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสิริวงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมแม่หมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้ณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมา

อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอ
2: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงที่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูเอ้ย

0: ันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
1: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: เราก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนักสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มาเนี่ยนะคะเกือบ20ปีนะคะผู้สร้างสรรค์เนี่ยชื่อว่าจอห์นแฮงกี้จอห์นแฮงกี้นั้นเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมีการสร้างเกมที่มีวิวัฒนาการและความสำเร็จเนี่ยถึง10ระดับในปีประมาณ2000นะคะเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Keyhole เกมนี้เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์โดยการนำเอาตัวเกมไปเชื่อมต่อกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเล่นในสภาพที่เสมือนจริงที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกมตัวนี้มันโด่งดังขึ้นมามากๆเนี่ย Google เนี่ยก็เลยขอซื้อซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ปีเลยนะคะที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือตัว Google Earth หลังจากเขาทำงานนี้จนสำเร็จแล้วเนี่ยเขามีความฝันว่าเกมในทุกวันนี้เนี่ยเด็กนะคะหรือคนเล่นเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรเหล่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งสวยงามตั้งเยอะตั้งแยะเลยที่ควรที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะได้สำรวจจึงเป็นเหตุจูงใจให้เขาเนี่ยนะคะได้สร้างเกมตัวนี้เพื่อจะดึงให้คนเนี่ยออกมามีกิจกรรมนอกบ้านเล่นเกมนอกบ้านแต่เขาก็อยากให้เล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมกับครอบครัวมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะจิตนารมณ์เขาดีมากนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในความคิดของจอห์นผู้สร้างเขาก็มีความเห็นว่าถ้าในโลกเราเนี่ยเน้นไปทางด้านของ virtual reality หรือเสมือนจริงเนี่ยคนเราในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกอะไรคือของจริงอะไรคือของที่ไม่จริงทำให้มีการดึงเอาเกมตัวนี้ดึงเอาภาพของจริงณสถานที่ต่างๆอย่างจริงๆเนี่ยเข้ามาทำให้คนแยกให้ออกว่าอะไรคือภาพจำลองและอะไรคือภาพของจริง
1: ก็เทคโนโลยีสำคัญอันแรกคือเทคโนโลยี geo location นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรับรู้ได้ถึงชนิดของพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมว่าเป็นน้ำหรือเป็นภูเขาหรือเป็นเมืองใช่ไหมทำให้เกมเนี่ยสามารถเลือกชนิดของสัตว์ประหลาดที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นมาได้เทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญก็คือ augmented reality หรือ AR นะครับซึ่งเป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในกรณีของเกม Pokemon Go เนี่ยก็เป็นการนำเอาภาพจากกล้องเนี่ยมาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกจริง
0: ๆจะเห็นว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคนดาวน์โหลดและใช้เกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้าน

0: คนใน1สัปดาห์คนเนี่ยได้เล่นเกมประมาณ300กว่าล้านคนเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความฝันที่ต้องการจะเป็นนักเดินทางต้องการเป็นฮีโร่ต้องการค้นพบสิ่งต่างๆ
1: ก็เหมือนกับเวลาเราได้ของเล่นใหม่ตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็อยากเล่นอยากจะลองยิ่งของใหม่เนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆของคนในวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนในวัยทำงานเนี่ยเขาก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเขาที่จะมาลองสิ่งเหล่านี
2: ้จริงมันก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงนั้นเนี่ยยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนใช่ไหมจากโปเกมอนโกเนี่ยเราเห็นเลยปรากฏการณ์คือคนยอมเดินระยะทางไกลเพื่อฟักไข่เนี่ยทำไมเขาทำได้ใช่ไหมจริงๆคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยใช้เวลาจำนวนเท่านั้นเนี่ยในการอ่านหนังสืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของเกมฟิเคชันให้มันน่าสนุกน่าใช้
0: การเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยคณะ ICT เนี่ยเจตนารมณ์ของเราเนี่ยต้องการดึงเกมไปสู่คำว่าเกมมิฟิเคชันก็หมายถึงการประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปในศาสตร์อื่นๆด้านสุขภาพด้านการศึกษาทำให้เราประยุกต์การใช้เกมเนี่ยได้มากถ้าเรามองโปเกมอนโกนะคะถ้าจะเอาความเชื่อมโยงของตัวนี้ลงไปสู่เรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้งานของโปเกมอนโกเนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เพียงแค่เราไปสู้กันหรือไปเก็บโปเกมอนต่างๆนะคะ
1: พอมีเกมโปเกมอนโกมาเนี่ยข่าวด้านลบมันก็ออกมาหลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวโปเกมอนโกเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆการเล่นโปเกมอนโกอย่างมีสติเนี่ยก็คือว่าเราเล่นบนทางเท้าหรือว่าข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่บนถนนหรือเปล่ามีรถตามมาหรือเปล่านะครับอย่างที่สองคือว่าตอนขับรถเนี่ยห้ามเล่นโปเกมอนโกเด็ดขาดเวลาที่เราเนี่ยหลีกสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวินาทีแล้วก็หลายวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายอย่างได้นะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเวลามืดค่ำนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นคือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะอาศัยจุดโปเกสต็อปในการล่อลวงคนไปจี้ลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับก็เลยอยากจะฝากในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ

ขาเรียกว่าเป็นความเชื่อที่คนถามกันมาเยอะๆว่าเวลาทาโรออนแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าเพราะว่ารักแร้เนี่ยอยู่ใกล้กับเต้านมสมมติเราทาสารอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไหมเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่าเวลาที่เราเอาชิ้นเนื้อที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมทิ้งไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเราเจอสารอันนึงที่เราพบในโรออนก็คือพาราเบนอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยเกิดเรสคอนเซิร์นขึ้นมาว่าเอ๊ะเฮ้ยการใช้พาราเบนหรือการทาอะไรบริเวณรักแร้เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดูสารประกอบในโรออนหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะประกอบไปด้วยสาร2 อย่างอันที่1คือจะเป็นสารที่ลดการหลั่งเหงื่อกับอันที่2คือบางทีเขาก็จะผสมน้ำหอมเข้าไปเพื่อที่ว่าอ๋อให้มันกลบกลิ่นที่ออกมาคือสารพาราเบนเนี่ยมันคือสารที่อยู่เยอะมากเลยในเครื่องสำอางเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันเอามาใช้เป็นสารกันเสียปกติพาราเบนเนี่ยที่พวกหมอเขากังวลกันกับการใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่พบว่ามีการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเราเจอว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยแพ้ตัวพาราเบนเองก็เลยมีการว่าในวงการเครื่องสำอางก็เลยพยายามจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการระคายเคืองต่ำก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันว่าอันนี้จะไม่เกิดมะเร็งโดยสรุปคือเรายังไม่ได้มีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์มากเพียงพอที่จะระบุว่าพาราเบนได้จริงๆเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมกลิ่นเต่าจริงๆก็คือกลิ่นตัวแบบนึงเราคิดว่ามันอาจจะมาจากรักแร้เราเลยเรียกมันว่าเป็นกลิ่นเต่าแต่จะมีต่อมผลิตเหงื่อชนิดนึงที่มักจะอยู่ตามรักแร้ตรงแถวๆอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะมีตรงแถวๆหนังศีรษะพวกนี้เนี่ยจะเป็นต่อมผลิตเหงื่อพิเศษที่ผลิตกลิ่นปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าต่อมในลักษณะตัวที่ทั้งผลิตเหงื่อและกลิ่นเนี่ยทำงานออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีกลิ่นตัวออกมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาเยอะๆก็คืออะไรก็ตามที่ไปเร่งการทำงานของการผลิตเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยอันที่2ก็คือเกิดจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะคือถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารที่มีรสจัดๆกินพวกเครื่องเทศเยอะๆบางคนก็มีกลิ่นเหมือนกันถือเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในวงแขนอย่างเช่นโรออนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีโฆษณาอันนี้อาจจะเฉพาะเพื่อให้วงแขนขาวด้วยไร้กลิ่นด้วยไร้เหงื่อด้วยจริงๆคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าบ้าความขาวอะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงซะก็ยังอยากจะมีรักแร้ที่ขาวเนี่ยเวลายกแขนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นรอยดำตรงวงแขนก็อาจจะไม่มั่นใจที่จะยกมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหงื่อหรือเรื่องกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียวการดำของรักแร้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโกนขนหรือไปถอนขนมันบ่อยๆเพราะจริงๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอันตรายกับผิวที่รักแร้ผิวที่รักแร้ก็จะขาวแล้วก็เนียนเหมือนผิวบริเวณอื่นของร่างกายเราส่วนใหญ่วิธีที่กำจัดขนที่เซฟที่สุดต่อผิวใต้วงแขนคือการทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะทำประมาณสัก 5-7 ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ขนก็จะหายไปอย่างน้อยประมาณ 80% ซึ่งอันนี้เป็นวิธีการกำจัดขนที่ทำอันตรายต่อผิวบริเวณข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าทำเลเซอร์ก็จะราคาแพงกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดคือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเรียกว่ามีงบจำกัดการกำจัดขนถ้าอยากจะถอนก็ต้องถอนแบบเขาเรียกว่าเบามือคือไม่ใช่แบบโอ้โหทำอย่างรุนแรงยิ่งทำแรงมากทำซ้ำๆก็จะเกิดเป็นตุ่มหนังไก่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนอีกอันนึงที่อาจจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับผิวน้อยหน่อยก็คือการใช้ครีมกำจัดขนข้อดีของครีมพวกนี้ก็คือทำอันตรายต่อผิวไม่เยอะมากแต่ปัญหาของครีมพวกนี้ก็คือมันมีสารเคมีเยอะคนก็จะมีโอกาสในการแพ้ครีมหรือเกิดการระคายเคืองจากครีมได้หรือถ้าเราอยากจะใช้วิธีเป็นการโกนเราก็ควรจะต้องโกนอย่างเขาเรียกว่าโกนอย่างอ่อนละมุนหรือไม่อ่ะการใช้พวกกลุ่มที่เหมือนที่ผู้ชายทำคือเชฟวิ่งเนี่ยพวกนี้จะช่วยได้ลดการที่เราจะไปโกนผิวออกไปด้วยกับขนป้องกันการเกิดการถลอกแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยดำ

าเราใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกปิดไม่ได้เราเองนั่นแหละที่เอาข้อมูลของเราอะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรทุกอย่างเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปลอมเป็นตัวเราการแชร์ฟิงเกอร์พริ้นนะคะมีการบอกว่าห้ามแชร์เพราะจริงๆฟิงเกอร์พริ้นก็คือตัวที่บอกตัวตนของเราณขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้งานฟิงเกอร์พริ้นนอกจากเรื่องของพาสปอร์ตที่เวลาเข้าออกประเทศแล้วถ้าเกิดเขาปลอมฟิงเกอร์พริ้นเราได้นี่เราจะแย่เอานะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของ ID ต่างๆบัตรประชาชนบัตรนักเรียนพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสห้ามเพราะในบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยใช้ QR code ไปสแกนสามารถไปดูได้ว่ามันมีอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอันที่3เป็นเรื่องโลเคชันตำแหน่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เย็นกินที่ไหนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนเขารู้ชีวิตของเราหมดเลยตามเราได้ตามได้ถึงบ้านเลยถึงที่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรแชร์อันที่4คนที่มีครอบครัวแล้วชอบแชร์ลูกๆพาลูกไปเล่นที่ไหนอันนี้อันตรายเพราะว่าเด็กก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็มีเคสนะคะที่เวลาอยู่ในห้างเนี้ยแล้วพาเด็กไปเล่นเนี่ยยิ่งมีคนชอบจะมาลักพาเด็กไปเลยเขารู้เลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าคนดูแลชื่ออะไรด้วยเพราะเราโพสต์แบบอันตรายมากเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับเด็กอาจจะเป็นนิสัยคนไทยเนอะชอบอวดว่าตัวเองมีสตังค์วันนี้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ทำกิจการเงินมาเยอะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญให้โจรเองซึ่งไม่ควรทำในกลุ่มของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเยอะเพื่อนเราก็เยอะก็จะมีคนที่ชอบแชร์ข่าวเช่นคนนี้กำลังลำบากมากเลยหรือข่าวคนขอบริจาคที่มันไม่

ช่ข่าวจริงมีคนที่ชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแม้กระทั่งรูปบางทีรูปของคนลำบากเนี่ยทุกคนก็จะสงสารและทุกคนก็จะช่วยบริจาคก็เป็นรูปปลอมแล้วก็มาใช้รูปนั้นแต่ว่าโพสเป็นเรื่องของข่าวใหม่ก็จะมีมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้หลอกขึ้นมาคนก็ไปบริจาคแล้วก็ถ้าเรารู้ว่านี่ข่าวปลอมให้ลบทันทีอย่าแชร์ต่อกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลไปแล้วควรจะระงับการใช้บัญชีนั้นก่อนโดยแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเช่นถ้าบัตรเครดิตหายบัตรเครดิตถูกแชร์บัญชีออนไลน์ต่างๆก็ต้องควรจะระงับไปก่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลตัวตนของตัวเองออกไปให้คนอื่นรับรู้ถ้าจะแชร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม private ส่วนตัวของตัวเอง

เรื่องตัวเหี้ยนี่ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นข่าวคราวการจะจับออกจากสวนลุมของกทม.เนี่ยนะครับสื่อก็ทุกช่องเลยสื่อโซเชียลยิ่งเยอะกันใหญ่เลยผมว่าอันนี้ดีนะมันเป็นโอกาสที่ดีของเหี้ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคำว่าเหี้ยได้ถูกใช้ให้มันเต็มภาคภูมิเลยไม่ต้องไปดัดจริตหลอกตัวเงินตัวทองอะไรนะเหี้ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวมันเองได้ด้วยภายในระบบของมันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุณหภูมิภายนอกก็คือแสงแดดบ้างไออุ่นจากดินบ้างอะไรบ้างเราถึงเห็นเขาขึ้นมาอาบแดดนั่นคือสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งและพฤติกรรมของเขาของเหี้ยก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้น้ำอาศัยน้ำในการหาอาหารการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะแม่น้ำลำคลองห้วยของคลองบึงทั้งหลายแหล่จึงมีเหี้ยเต็มไปหมดเหี้ยมันเป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าสัตว์ป่าชานเมืองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนเราตั้งอยู่ตามริมน้ำใช่ไหมจะมีหมู่บ้านมีอะไรเราก็อิงน้ำมาตลอดแหละแล้วเหี้ยก็อยู่แถวนั้นแหละเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มีความคุ้นเคยกับมนุษย์คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้สัตว์ป่าในเมืองมีเยอะนะใช่ไหมไปดูสิอย่างสวนลุมเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแหล่งที่ดีสำหรับนักดูนกเขาก็ไปดูกันหลากหลายเป็นหลายสิบชนิดเลยอ่ะใช่ไหมในนั้นมันเป็นระบบนิเวศแบบนึงนะเพราะฉะนั้นมีระบบนิเวศที่มันเป็นมีที่เป็นส่วนน้ำจำนวนมากเลยมีต้นไม้จำนวนมากใช่ไหมครับเหี้ยชอบน้ำอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้มันก็มีการขยายพันธุ์เพราะพื้นที่มันเหมาะสมแล้วเหี้ยยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามล่าห้ามนำมาเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเหี้ยไม่ใช่สัตว์ที่มาเที่ยวไล่กัดคนมันไม่ใช่มาล่าหาคนกินเป็นอาหารมันจะเกิดเหตุก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนพยายามไปจับเหี้ยหรืออุบัติเหตุหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าที่ในเคสหลุมเนี่ยความคุ้นชินไงก็เห็นคนทุกวันนั่นมานะก็มีบางส่วนที่อาจจะให้อาหารไปได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับดัดนิสัยมันให้กลายมาเป็นแบบนี้เหี้ยก็ไม่ใช่ดูน่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ดูน่าเกลียดสำหรับทุกคนเหมือนกันเรื่องความที่มีประชากรที่มากขึ้นทั้งคู่มีผู้ใช้พื้นที่ร่วมกันมากทั้งคู่แต่พื้นที่มีจำกัดแค่นั้นน่ะโอกาสในการเห็นตัวและเจอและประสบเหตุมันก็มากขึ้นจะเอาคนออกหรือจะเอาเหี้ยออกหรือจะปรับให้มีความสมดุลเหี้ยก็เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยในลำดับของการที่เป็นเหมือนเทศบาลคือตัวกำจัดซากแต่ขณะเดียวกันมันมากเกินไปหรือยังหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยมันจะมีผลกระทบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเมื่อเกิดเหตุเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อหนึ่งสปีชีส์มันก็ไปกระทบกับสปีชีส์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลุดขาดหายไปย่อมเกิดผลกระทบการย้ายเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการบริหารจัดการสัตว์ป่าแต่การย้ายก็ต้องมีหลักวิชาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะตอบสนองให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาหารเพียงพอไหมสภาพที่อยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาหรือเปล่ามีผู้ล่าอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะขยายพันธุ์ทำได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเนี่ยคิดให้รอบครอบหน้าที่จะมีการหารือกันดูสิเห็นไหมคือผมว่าไม่มีใครผิดหรอกทุกคนก็หวังดีเจตนาดีแต่ว่าถ้าเราเอามาพยายามที่จะหันเข้ามาร่วมกันเพื่อช่วยเหี้ยนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหี้ยอย่างน้อยๆทุกคนก็เรียกเหี้ยได้เต็มปากไม่ต้องไปเรียกแล้วตัวเงินตัวทอง

ก็มีข่าวออกมาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเด็กเล่นไอ้ของเล่นลักษณะแบบเนี้ยที่เรียกว่าสลามเนี้ยนะแล้วเกิดหูการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะพ่อแม่ก็ตกใจกลัวกันใหญ่นะความเป็นจริงคือในกรณีนั้นเรายังไม่รู้ว่าใช่เกี่ยวข้องกับของเล่นอันนี้หรือเปล่านะนั้นอันตรายขึ้นอยู่ว่าเอาอะไรมาผสมลงไปถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรามองเห็นอันเนี้ยเป็นสิ่งของธรรมชาติเป็นแป้งมันนะฮะแล้วก็บวกด้วยสีที่เป็นฟู้ดเกรดสีสำหรับสารอาหารแน่นอนเด็กก็เอามือขยำได้แต่อย่างไรตามเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือสักหน่อยหนึ่งนะก็มีความปลอดภัยดีนะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นสารเคมีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวทำละลายที่มีไอระเหยเด็กสูดดมไปมีความเป็นพิษอยู่ติดไม้ติดมือไปหยิบของเอาเข้าปากปรากฏว่ามีสารโลหะหนักนะเป็นสีที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดเป็นสีที่มันสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรมาผสมกันบ้างมีสักกี่รูปแบบเนี่ยมีคนใช้ตั้งแต่เอากาวมาครีมโกนหนวดก็มีใช้น้ำยาซักผ้าก็มีใช้โอสารพัดในหลายรูปแบบนะฮะและแต่ละแบบไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเอาสารเคมีเอาอะไรมาเพื่อให้เด็กปั้นเล่นเพราะนั้นอันตรายขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เอามาใช้ว่าแต่ละคนที่เอามาขายกันนั้นเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไอ้ที่มาขายกันเอาสารเคมีที่ปลอดภัยมาหรือเปล่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะพบเห็นก่อนหน้านี้เราก็พบเห็นในของเล่นประเภทต่างๆที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันสัมผัสนะเช่นสารโลหะหนักเช่นสารตะกั่วนะสารแคดเมียมโครเมียมนะสารปลอดพวกนี้นะสิ่งที่สัมผัสโดนเนี่ยก็จะไปติดตามมือไม้ของเด็กนะส่วนหนึ่งก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ไปสัมผัสอาหารนะอมมือหรือว่าไปหยิบอาหารแล้วเอามาเข้าปากสารเคมีอาจจะมาจากไอระเหยขึ้นมานะถ้าเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเด็กดูในสูตรนะโหใช้กาวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวทำละลายของกาวแต่ละชนิด ก็แตกต่างกันไปนะใส่เทลงไปในกะละมังเนี่ยผสมถ้าซื้อมาอาจจะอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กผสมเองที่บ้านอาจจะใช้กะละมังเลยนะผสมใหญ่เริ่มเลยเพื่อความสุขสนานปั้นได้เยอะอย่างเงี้ยนะไอระเหยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเด็กก็สูดดมเข้าไปเพราะนั้นเส้นทางที่สองก็คือการสูดดมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมันนั้นก็มีทั้งสัมผัสผิวหนังการกินเข้าปากการสูดดมเข้าไปซึ่งพิษก็แตกต่างกันไปเช่นสารตะกั่วเวลาเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลต่อเซลล์สมองนะเด็กหลายคนที่มีสารตะกั่วสูงในเลือดก็จะพบว่าระดับ IQ ก็จะลดต่ำลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นในสนามมีคนเขาใช้บอลแลกเข้ามานะมีคนใช้บอลแลกที่เป็นตัวประกอบกับยาเรียกกีซูลินบอลแลกเข้ามาแล้วก็โฆษณาว่าเป็นสลามที่กินได้เงี้ยสิ่งเหล่านี้มันไทยเป็นคนรับประกันความรู้ที่เขาโชว์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะอย.เขาก็สั่งประกาศห้ามใช้อยู่ถ้าเอะใจขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่ก็ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกเล่นลักษณะแบบนี้นะไม่ทำเองด้วยไม่ไปซื้อสารบอลแลกมาใส่ลงไปดังนั้นการคัดกรองความรู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะพ่อแม่จึงต้องระวังนะฮะแล้วจะต้องตระหนักเสมอว่าความรู้ในนั้นเนี่ยมีทั้งจริงทั้งมั่วคือเราจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องปกป้องนะลูกนะแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวก็จะต้องเสริมในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้นะอันที่หนึ่งคือพ่อแม่เวลาเลือกของเล่นให้กับลูกเนี่ยถ้าเป็นซื้อของเล่นที่สำเร็จรูปมามีบรรจุภัณฑ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะพ่อแม่ดูก่อนเลยเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีวงกลมล้อมรอบแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ห้ามซื้อก่อนถ้ามีแล้วเครื่องหมายพิกลพิการไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็ห้ามซื้อเช่นกันข้อที่สองก็คือว่าการสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้เลยนะสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งขายที่อาจจะมีการขายของที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีอันที่3ก็คือความรู้นะถ้าสอนทำอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงจะต้องคัดเลือกความรู้ให้ดีแล้วก็ดูแลเด็กด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นเด็กโตเขาจะศึกษาด้วยตนเองได้พ่อแม่ก็คงจะต้องไปดูว่าเข
ขารับความรู้มาถูกต้องหรือเปล่านะต้องคิดในใจเสมอว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตนี่มันมีทั้งจริงทั้งมั่ว

ฉลากทางเลือกสุขภาพคืออะไรนะฮะจริงๆตัวฉลากทางเลือกสุขภาพคือเครื่องหมายเดียวนะใช่ไหมใช้ติดบนอาหารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นในเครื่องปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้จริงอาหารหลายๆอย่างบ้านเราลดจัดเกินกว่าเหตุอย่างเช่นความหวานในคนไทยกินหวานมากถ้าเทียบกันแล้วหวานที่สุดในโลกอ่ะการแก้ตรงนี้คือการแก้บริโภคนิสัยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะรสชาตินะชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะสารอาหารบางคนโอ้ไม่เป็นไรกินตามสบายแต่มีปัญหาก็กินยาจนถึง 60-70 วาระสุดท้ายคุณก็ฟอกไตจริงๆแล้วปัญหาของอาหารที่ทำให้เกิด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เราใช้คำว่าป่วยง่ายตายยากกันนะก็อย่างเช่นพวกเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังที่ไม่ติดต่อมันปัญหาของคนไทยขณะนี้เนี่ยอัตราการเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของตัวเองก่อนการปรุงอาหารที่บ้านคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเติมแหลกเลยนะอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็ทำให้เกิดโทษเนี่ยนะเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักการที่จะสื่อให้คนได้ทราบเนี่ยก็มีวิธีหลายๆอย่างนี่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเองเนี่ยสิ่งที่พูดง่ายสุดก็คือฉลากนี่ฉลากโภชนาการเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันมีแบบมาตรฐานอยู่นะซึ่งเป็นตารางแล้วปกติจะอยู่หลังของผลิตภัณฑ์ด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งอันที่1คือคนไม่ค่อยเห็นอันที่2ก็คือว่ามันไม่ใช่ภาพบังคับอันที่3ก็คือว่าข้อมูลมันเยอะจนทั้งไม่เข้าใจเวลาคนเลือกซื้ออาหารเนี่ยเขาไม่มานั่งตีความจากฉลากซึ่งมองแล้วก็เข้าใจยากก็เลยมีการวิจัยกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ในแบบฟอร์มที่ง่ายๆให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Simplify คือทำให้ง่ายพอดูปั๊บเนี่ยคนต้องเข้าใจแล้วสามารถเลือกได้ซึ่งไอ้เครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นที่เราว่าเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอะที่เราต้องการก็คือว่าปรับนิสัยคนบริโภคใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินหวานแต่พอเขาลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้กินเข้าไปเอ้ยก็พอกินได้นี่ว่ะก็เป็นการปรับนิสัยการบริโภคว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องกินหวานขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่คงไม่ได้แก้ปัญหาโภชนาการแต่มันเป็นการให้การศึกษากับคนให้รู้สึกว่าไอ้ของที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้นะเราลดได้เราเสร็จแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองพอเขาเห็นผลิตภัณฑ์สักอันนึงเอ๊ะทำไมอันนี้ได้เครื่องหมายล่ะก็มันมีโซเดียมต่ำไงแล้วโซเดียมมันคืออะไรล่ะก็คือมันพาไปสู่ความดันไงงั้นเราต้องลดการเค็มกินเค็มลงใช่ไหมใช่เขาจะเลือกช้อยส์เลือกอาหารที่ว่าหวานเกินไปไม่ดีละเพราะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้บริโภคนิสัยเขาเอง

0: ี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล
0: ้
1: ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายตัวเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยทั้งนั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เก่ง
2: ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี่
2: เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ชิงช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักการ์พูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบากบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านแล้วบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่ใช่
4: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเป
1: ็
4: นเก้าอี้แบบเอาดอลแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
4: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่
1: ได
2: ้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบิน
1: อ
2: ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
4: เออเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
4: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
4: หัวหมวก
1: อ๋
2: อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
4: ันน
2: ี
4: ้อันนี้คือ
2: หัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
4: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
4: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
4: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
4: ่แขวนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
4: ้
1: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
4: ให้มันหมุนได้ครับ
2: โอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหันศานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังนะฮะ
1: บัลลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริ
1: งเมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่จะยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้แน่นอนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ัน หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: ราคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
0: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว
1: ่
0: า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี
2: ้โอเค

0: พื่อความแข็งแรงไง
1: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
1: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
1: นี่ไงเอาโซ่
0: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
1: หรือว่าจะบ่ามันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของ
1: เต่าอยู่อย่างนี้ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสแปนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองเนี่ยวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่ส
2: ายโอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
1: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
1: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
1: เราสองคนนี่แหละ
2: อ
1: ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
1: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
1: เดี๋ยวผมจะ
0: จ
1: ั
0: ดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
1: นี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
1: นี้เลยแขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
1: อ่ะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
1: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
1: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยืดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
1: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิมนะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมุติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข
1: ้
0: มเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยในเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาว

0: ก็แนะนำให้ทาเป็นใสฮะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ได้ลอกผิวไม
0: ้
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกนะก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้เดี๋ยวคือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือที่กำแน่นเลย
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อาจจะ
1: ก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราก
0: ลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: นะแบบไม่มีสี
1: นี่เวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม

0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
1: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อแล้วก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
2: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนี่
0: สำหรับใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้มเลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเกิดเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
2: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู่การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริงๆปกป้องกันถึงภายในเลย
2: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
2: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิปครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิปและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
4: ยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่เรียกน้ำ
5: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DL ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: หย่อนเยอะกันนะกันเอง
1: ไม่ได้กูอยากตื่นก็ได้เราเข้าใจกันนะเราเข้า
2: ใจกันนะเออห่วงห่วง
3: อ้าวเจ้าละเจ้าเดาได้หันบ่าวเขาสิ
4: เจ้ายังเขาขอมาแต่ว่าเรื่องที่มันเนาะ
3: เอาตัวตายแล้วมอนเห็น
4: ท่านสกปรกฟ้าให้นะเป็นบ่เจ้าจิ้มมาเที่ยงเนี่ยเอ้า
5: โอเค
6: คือต้นสร้อยนี้ต้นสามีฝ่า
7: หลวงละ
8: เออมือตีกัน
9: นี่เป็นกันมีพี่ที่เป็นการพุ่มบาทที่ทักษะบูชาไปเป็นยังมาบ้ามาบนอยู่นี้มาแก่อยู่นี้ตอนมาแก่นี่บนให้บังไฟพญานาคขึ้นให้ดู
4: กันตะลุกธรรมดาแล้ว
9: ก็ได้ลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
10: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จาะ
1: จาะใหญ่อ่ะเนี่ยที่ต้องจะแถว
0: แถวอ่ะ
2: สามสิบ
3: สามสิบเอ็ด
4: สามสิบสอง
5: สามสิบสาม
6: สามสิบสี่สามสิบสี่เช็ดทุกคน
7: เออ

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนตึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิถลงลักๆตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระส่ายตึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ทราบรู้ถึงวิทลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปรมพัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซาบแต้มเปรมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปรมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรืองตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยกับอีเว้าภาษาโรกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กระตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเว้าภาษาโรออนกอนสงัดอันในตังปะตะเวตะระนาตังภาษาโรมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: เตรูนเจเรนี่อันก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชารูต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชัวออดชุงวะชัวจาในขั้นนั้นแทตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้ลันต้องป้นแปลว่าหินมันต้องพ่นนะกู้ลันต้องป้นนะครับกี่ชัวงวะชัวจาก็สบายอันดอกแทชื่ออันตะอ้อบอนชุ่งวะจุจ่าเปาะแถวนายละชอบปะป้องคือละบนตองไลตองไลตะตองไลตองไลตะนะวันนี้ปะตะปะกะนออายุตะเดาะคองไหนพอบนปืยันนี่
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีอดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยเบิร์นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเซยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมขอบครัวตึงดอง
3: เงี้ยมูกุนะเงี้ยวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองเงี้ยกุนะดะคองกันในหายโยเร่งแต่อย่าอ่อนเต่ากัดซอแต่อย่าอ่อนพะเนพยานาคเบิ้นอ่อนพยานาคซอเสยเอ้ยจะกัดแต่อย่าอ่อนกัดซอตะกาปวีบะหายบะหายในอีอายุละคองละตลอดจนบะหายเท่าแค่ในกูเจ็
2: ดบางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดอะคองเคยประจีตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะเดอะถึงคองเดอะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเดาให้หลายปะระเจาะถึงเดอะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเดาปิดปอบเดอะคองก็ช่วยเบิร์นทุกอย่าง
4: ให้อาตนหรืออาตะวัน
5: อาตะวัน
4: อาตะวันให้ตั้งเยอะได้ครับไหมให้อีเอตกาให้เอตกาตื่นไปละเชียนได้นะเตี้ย
6: เจออีปล่อยยา
4: อ่อนกาไปให้จุ่นปื้ดซาซาเมจียังไปเยอะฟาดซัมเจียงโอ้ก็เจียงลุ่นเลยฟาดซาปาบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบถีดแนมมาเตอร์เสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าป ัญหาตุนายมูเตของกวยที่อัดตึงเจดะคอง
5: ตะคองเลยกอดกับวีละนายเลยตะคองกะดีอย่างนึงตะบนกอดตะทะเลตะเจ้านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเจ้าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าอดแบบสภาพเดิม
3: เบิ้นปะจั่วอากาปะดะคองมีหายเก่าเบิ้นอากาสะเอ้ยจะกะเบิ้นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาคือสะเอ้ยที่สุดจะกะบ่ให้อายาออนดะคองอากาบ่ให้ออนอากาสะเอ้ย1ดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการแต่ละทอยออนอัน1ดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
6: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไปไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์
4: ปูปลาอันไหนจับปลาที่เมก
6: ไปเอาพี่จับปลา
2: หาหนัวทีเบาเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงทาปัญหาจุมนายสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
7: กำลังจ
2: ุงบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอหนัวโดยเอตเตอร์เอยเบิ้นสิ่งที่ใต้ตองหรือการดาวยุงเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคือนาเตียยาออน

ชอเกาเลยเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแตจะอะไรพอไก่ตาอ้นภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองจาบจนอายะจวยจนไหลเท่า

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยมันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้าง

0: พื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เวลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามดแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนอะค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรกก่อน วงผีเสื้อทั้งเต่ง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
2: เสื้อมันสีดำมันสีดำเลย
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ได้ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
2: เป
1: ็นผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
2: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบสีเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
1: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
6: นั่นแหละตัวปู
1: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ยมันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัว V แบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหมยากไห
2: มไม่ยาก
1: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะเนี้ยไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2ลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
0: ชัดอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อย

0: ผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
1: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
2: ขาหน้าผู้สีข
1: าขาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คืออันเนี้ย
2: ไม่รู้ว่ามันสีขาเหรอ
1: ใช่นวดเป็นตัววีสีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
0: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัววีมองเห็นขาแค่สี่ขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
2: มันมีผีเสื้อไหนที่มันไม่มีหางไหมคะครู
1: ไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่เงี้ยไม่มีหาง
2: ถ้าไหนมีหางไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
2: ครูครับมันมีแค่วงนี้หรอครับที่มีแค่แบบสี่ขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียว
3: ทำไมม
1: ัน
3: ต้องม
1: ีแค่3วงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงน่ะแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระหล่ำในวงของผีเสื้อหนังกระหล่ำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
0: นี่ค่ะดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระหล่ำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่4อะไรแล้วนะสีน้ำเงินเท่ากับ
2: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นเขาแล้วก็อีก
1: เหรียญบาท
2: ออกมาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
4: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาท
2: เพราะว่าลิงไปคนแรก
4: ก่อนเกียงมันมีพันตัวใหญ่ไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
4: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่จะเห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับบินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผีสองตัวไหมจำไม่ได
5: ้สกิปเปอร
1: ์คืออะไรสกิปคือสกิปคือ
6: กระโดด
1: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
4: แปลกแฮะ
1: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
6: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
1: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
2: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
1: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
4: ระบองหักงอ
1: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าท้อไอ้ตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
0: ผ
1: ี
0: เส
1: ื
0: ้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะ

0: ือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
2: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
3: วงนี้มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
1: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
4: ตรงนี้เหรอแต่ว่าไม่รู
5: ้น่าจะใช่แหละ
6: ตุ้ม
7: ไม่มี
8: แต่ว่าปีกข้างหลังม
7: ัน ไม่คนละตัวคนละตัว
2: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อตานหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อตานหางแหลม
0: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
1: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
9: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
10: ่ไม่ได้
9: ตามสองข้างทางทำไมอ่ะ
10: หนูหมดเลยค่ะ
9: คิดว่า
10: จะได
9: ้เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี้ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
1: เดินไปสังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค
9: ่ะมีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
11: วงหางติ่ง
9: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
11: หางติ
9: ่
11: งธรรมดา
9: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
10: ได้
9: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
12: ที่เขาว่าตัวนั้นตรง
13: ที
12: ่พยายามจะวาดม
13: ัน
12: อยู่แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
14: ปารีสยังไงปอปลาสระอารอเรือสระอีสระเสือ
13: เรือสระอีสระเสือ
15: เราพิมพ์มาด้วยมันเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
16: แต่เราจำรูปได้แล้วเราลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อขาวใครกระหล่ำก็ไม่ได้ใจ
17: ก็จะมีอยู่ใยวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวหนึ่งครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
18: วงแรกหางติ่งวงที่สองคือแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่5บินเร็วครับ
1: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
19: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
20: เจอครบ5วงครบ5แล้วไม่ขาดเจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณ
9: ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้

0: ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีซ้ํากันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ําดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ํากันบ้างมั้ย
1: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
2: สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนน้ำเราเจอได้แค่4วงครับ
3: เจอประมาณ11ชนิด
0: ครับ
3: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตาหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตาหางแหลม
0: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังอย่างนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
4: ชอบตอนเขียนตอนหนึ่งสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
5: มันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
6: อนุรักษ์ทำไม
5: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
1: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
7: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็ก2คนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและเราจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
1: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาผ่านเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: มหิดลโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เนี่ยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรเพนะคะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรเพกันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเงี้ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
3: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
4: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
3: เอาคุณยายเอามาเร็ว
4: มา
3: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
4: ไอ้หนูโอ้มึงเดี๋ยวเฉยมึงเข้ามาเยี่ยมบ้าน
3: คุณยายเดี๋ยว

0: ก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้อ้าวแล้วใครเข้าไฟไม่ลูกเดี๋ยวยายล้วงตังค์ให้นะ
1: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
0: อ๋อเหรอมาทำไมลูกเอ้ย
1: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
0: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะตาลยา
1: ตาลยาใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
0: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงองอ่ะไอ้นี่ปังเย็นไงน้อง
1: อ๋อโอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะวัยรุ่น
0: มามีอะไรวะฮะมาย
1: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
0: ยายก็อยู่กับหมาต่อ2ตัวคนนึงใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะมีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
1: เราไม่เหงาแล้วครับเลย
0: ไม่เหงา
1: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ย
0: ฮะ
1: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
0: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมาได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกัน2คนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
1: ้เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
0: ฮะ
1: ลูกยายทำงานอะไร
0: ลูกยายมันตอนนั้นไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้งอกกระป๋อง
1: งอกกระป๋อง
0: อืมงอกกระป๋อง
1: แล้วมันก็ไปอยู่กับ
0: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได
1: ้ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนาะเดี๋ยวก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
0: โอ้ดีเน
1: า
0: ะ
1: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู๋ไปด้วยได้
0: แต่จริงๆยายไม่เหงานะเหงาก็เดี๋ยวไม่จบ
1: คุณยายเนาะ
0: เออไป
1: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
0: เขาไล่ยายนะเว้ย
2: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
3: จ้าค่ะเอ้ยขนมจ้าค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอนุนุนุนุจะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
3: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
4: ค่ะ
3: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
4: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
3: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมคั่วขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมโต๊ะแล้วก็ขายนมเยอร์เซ
4: ่ค่ะก็คือ
3: นมเยอร์เซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
4: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
3: ใช่แล้วแล้วก็มีไขมันสูงด้วย
4: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
3: อ๋อแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
4: อ่ะแล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วคะแม
3: ่โอ๊ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู่นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยไม่เคย
4: อ่ะค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะ
3: อ
4: ่
3: า
4: พวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
3: อ่ะว่าไงลูกนี่ไงทุนหัวของแม่อ่า
5: หิวข้าว
3: อ่ะก็นี่ก็ขนมมากินสิมึงเห็นมันขี้เหรอ
5: ข้าวที่บ้านมันหมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
3: ก็กินสินี่ก็ขนม
5: กินข้าว
3: จะกินอะไร
5: ตังตังแม่ตังตัง
3: ค์อย่างงี้แหละลูกแม่อย่างงี้แหละ
5: เฮ้ยติ๋มแม่ตังค์แม
4: ่ใจเย็นๆนะคะ
5: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังค์เว้ย
6: ไอ้
5: จ
6: ุ๋มแม่เ
3: หอ
6: ะ
3: นี่โอ้ลูกจริงๆแม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
4: อ๋อเราเพื่อนเขานี้เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
3: ่เอาลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
4: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้ว
2: อันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
3: ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลบายๆนะลูกนะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
4: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
3: ลูกแม่น่ะมันเป็นคนดี
4: จ้าม
3: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
4: ค่ะคุณพ่อเสียไปนานหรือยังคะคุณแม
3: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลย

0: ทุกวันนี้นะแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งขูดมะพร้าวแม่หน้ามืด
1: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
2: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
0: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนเออมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
1: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
0: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้น่ะแล้วก็ขูดมะพร้าว
1: จ
0: ้
1: า
0: ใช่ขูดไปสักมาสักหน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
1: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยก้มเงยเน
0: า
1: ะ
0: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
1: ขี่
0: กระต่ายนี่มันทำให้หน้ามืดได้ด้วยเหรอเออจะบอกไปแม่จะเปลี่ยนละ
1: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เออแล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
1: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
2: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
0: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยไป
0: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
2: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
0: ่ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
0: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนเหรออ
2: ันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะจะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงเรียนนะแม่นะวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
0: พาลูกไปด้วยก็ได้เหรอ
2: พาลูกไปด้วยได้
1: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
0: เอาขนมไปขายได้ไหม
1: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
0: ขอบคุณมาก
3: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จแล้วก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคง

0: จะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆนักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเงี้ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบ2เนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
3: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
2: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
3: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
2: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5 นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่

0: อะไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
1: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทําให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทําให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อ่ะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นน่ะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
3: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ประทับใจคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงนี้นะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
4: เมื่อน้องๆ นักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆ นักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
5: ่ก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
6: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับ วันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสตที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอ

0: เชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
1: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่ยังไงแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
0: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

0: ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกนะการเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Inter Professional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่

0: งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นๆทุกสุขนะคะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสมเองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะคะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสมเนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
2: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้วันนี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
3: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
4: มีค่ะมี
3: เยอะไหม
4: เยอะ
5: วิธีรักษาก็คือไปที
4: ่อนามัยที่
3: เรา
4: พอจ
3: ะแล้วเขาจะให้อะไรมา
4: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
5: ให้ยาทาน
4: ใช่
3: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่ถูกแพ้อะไร
4: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
3: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะ
4: ม
3: ีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
6: จงนะจงอางจงเลย
3: จงอางเหรอคะ
7: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
6: เขาปล่อยทำคนตามอยู่ครับก็ตามอยู
3: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่มั้ยคะแค่แบบไล่มันไป
6: ตีทันก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
3: ตีทันก็ตี
8: ตีทันก็ตี
0: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสม.นะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสม.ถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งกันเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
9: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีทอนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะ แล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านและหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
7: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสมเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรพสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสมแต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
8: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
10: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการเก็บมีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
11: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์ไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้นสองต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
12: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทำไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการไล่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
13: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่า

0: เป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
2: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
3: สุขภาพชุมชนที่หมู่ห้าก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรควันก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
4: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะนะคะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่จะป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รปสต.ค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะคะสามารถที่จะนำปัญหานั้นมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
5: ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็ยังพี่อสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
6: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความหวานนิดนึงแต่ว่าก็มีความมั่นใจแหละอย่างที่ทัชชี่บอกอะค่ะ
7: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยอะค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนำอะไรกับพวกเราเนี่ยเราคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราอะค่ะแต่พอได้มีโอกาสได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
5: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม IPE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันกับฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ย

0: ซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุน

0: ก็เขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันว่าอย่างแพทย์แผนปัจจุบันก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผม
1: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสมคือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
2: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีนะเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
3: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
2: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อ่ะพี่เหมือนเราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
3: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรเงี้ยครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
1: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
4: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับ

0: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเงี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: ค่ะอ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
1: อ
2: ยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: ไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หร
2: ือไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ด
1: มา
2: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังแม่
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่คั่วสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อค่ะ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหมอ
2: ย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: 对呀，
1: 等会儿，等会儿。และอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
2: รอบหนึ่งก็ประมาณเกือบ20นาที
1: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
1: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าหรอ
2: เป่าค่ะ

0: ป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเมาที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเมาที่สะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าวขูด
2: ตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อค่ะฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าเราไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อ
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้นะคะ
1: อ๋อ
2: กลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: แล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะโหลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบ

0: คุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาคุณไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอจานกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยพูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ
4: ้โห
3: นี่มันนอ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจ

เรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซมตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะ

0: ันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
1: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
0: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
0: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
2: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
0: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
2: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
0: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
2: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
0: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการก่อนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
0: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของ

0: สมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
1: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
1: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีปากกาแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งปากกาแท่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4

0: คะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวย ช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียน

0: นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: เวลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล้องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามดแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรกก่อน วงผีเสื้อทั้งเต่ง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
2: เสื้อมันสีบนมันสีดำเหรอ
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ได้ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
2: เป
1: ็
2: นผ
1: ี
2: เส
1: ื้
2: อ
1: จระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
2: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
1: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
6: นั่นแหละตัวปู
1: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ย
2: ม
1: ันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัววีแบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหมยากไห
2: มไม่ยาก
1: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะเนี้ยไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2ลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
0: ชัดอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
1: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
2: ขาหน้าผู้สีข
1: าวขาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คืออันเนี้ย
2: ไม่รู้ว่ามันสีขาวหรอ
1: ใช่นวดเป็นตัววีสีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
0: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัววีมองเห็นขาแค่สี่ขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
2: มันมีผีเสื้อไหนที่มันไม่มีหางไหมคะครู
1: ไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่งั้นไม่มีหาง
2: อ๋อถ้าไหนมีหางจะไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
2: ครูครับมันมีแค่วงนี้หรอครับที่มีแค่แบบสี่ขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียวทำไมมันต้องมีแค่3วงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อ ขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงอ่ะแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระหล่ำในวงของผีเสื้อหนอนกระหล่ำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
0: นี่ค่ะดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระหล่ำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่4อะไรแล้วนะ
6: ส
1: ี
6: น
1: ้
6: ำเง
1: ิน เท่ากับ
6: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเอาก้นเขาแล้วก็อีก
1: เหรียญบาท
6: มาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
7: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาท
6: เพราะว่าลิงเป็นคนแรก
7: ก่อนคือเกียงมันมีพันตัวใหญ่ไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
7: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่เห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับบินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผี2ตัวไหมจำไม่ได้
8: สกิปเปอร
1: ์คืออะไรสกิปคือสกิปคือ
9: กระโดด
1: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
7: แปลกแฮะ
1: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
9: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
1: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
9: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
1: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
7: ระบองหักงอ
1: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆต้องปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าท้อไอ้ตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
0: ผ
1: ี
0: เสื้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเคียวค่ะ
4: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
10: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
11: วงที่มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
0: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
12: ังตัวนี้ไม่รู
13: ้เออน่าจะใช่
14: หางตุ้ม
15: ไม่มี
13: แต่ว่าปีกข้างหลังม
15: ัน ไม่คนละตัวคนละตัว
12: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อการหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อการหางแหลม
4: มันมีเยอะมากแต่ว่ามัน

0: จะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
1: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
2: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
3: ่ไม่ได้
2: ทางสองข้างทางทำไมอ่ะ
3: หนูหมดเลยค่ะ
2: คิดว่า
4: จะได
2: ้เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี้ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
1: เดินไปสังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค่ะ
2: มีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
5: วงหางติ่ง
2: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
6: หางติ
2: ่
6: งธรรมดา
2: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
3: ได้
2: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
7: ตัวนั้น
8: ตัวนี้ค่ะที่เขาว่าตัวนั้น
7: ตัวพี่พยายามจะว่ามันอยู
8: ่
7: แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
9: ปารีสยังไงปอปาสระอาเรือสระอีสระเสือ
7: เรือเรือสระอีสระเสือ
10: เราตีมาเรียนเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
11: แต่เราจำรูปได้แล้วเราลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อสาวไทยกำลังก็ไม่ได้ใจ
12: ก็จะมีอยู่ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวนึงครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
13: วงแรกหางติ่งวงที่สองคือแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่5บินเร็วครับ
1: กลุ่มนี้รอสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
14: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
15: เจอครบ5วงแล้วค่ะครบ5แล้วไม่ขาด
16: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณนี
2: ้ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่กันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
1: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
17: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนน้ำเราเจอได้แค่4วงครับ
2: ครับ
17: เจอประมาณ11ชนิด
2: ครับ
17: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตันหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตันหางแหลม
2: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังอย่างนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะ

0: การจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำๆๆๆกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
1: ชอบตอนเขียนตอนสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
2: มันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
3: อนุรักษ์ทำไม
2: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
4: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
5: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็ก2คนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจำแนกผีเสื้อกันโดยครูเกรียงเขาจะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนเป็นการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
4: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติสำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัชราและคุณวริศรรักพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการของเราวันนี้ออกอากาศวันที่5ธันวาคมค่ะหมวยทราบว่าวันที่5ธันวาคมมีความหมายมากๆกับแม่และลูกคู่นี้มีความหมายมากขนาดไหนคะ
2: ประมาณไม่ถูกค่ะ เพราะว่าวันสุดท้ายที่ทำให้เราหลุดรอดจากความทุกข์
1: คือเมื่อตื่นมา5ธันวาคม62เนี่ยเป็นวันแรกที่เราหลุดพ้นจากเรื่องของหนี้สินซึ่งเป็นพันธนาการคู่มากับชุมพรกับอำนาจโดยตลอดแต่ก็มันหลุดเอาวันที่5ธันวาโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คิดว่าเป็นวันมงคลสำหรับคนไทยทั้งชาติแล้วก็เป็นวันที่อภิมหามงคลสำหรับชุมพรกับอำนาจเป็นวันที่มีความหมายที่ทำให้เราต้องคิดถึง5ธันวาไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมพรกับอำนาจที่สร้างปรากฏการณ์ร่วมกัน
0: วันที่5ธันวาคม2562เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวรักพันธ์เจ้าของชุมพรกับอำนาจก่อนที่จะรู้จักกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเขามีหนี้สินจำนวนมหาศาลจนถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปี2552แต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเขากลับผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ด้วยพลังจากเครือข่ายในที่สุดสามารถปลดหนี้ก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายในนามเซฟชุมพรคาบาน่าเชื่อว่าเรื่องราวของครอบครัวรักพันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆธุรกิจได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะ
3: แล้วหนี้จำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าเกิดมาจากอะไรคะ
1: เกิดมาจากการกู้นี่แหละครับ
2: ความไม่พอเพียง
1: คุณแม่บอกไม่พอเพียงมันก็เกินขนาด
2: ก็ทวงกันเพราะว่าชีวิตแม่ไม่คิดว่าเราจะต้องไปกู้เงินจำนวนใหญ่ๆขนาดนั้นคือตั้ง150
3: กู้150ล้าน
2: ค่ะ150บอกลูกจะไหวไหมเพราะตอนนี้มาเป็นรุ่นของลูกและที่เข้ามาช่วยนะ
4: นั่นคือกู้มาเพื่อมาทำธุรกิจการท่องเที่ยว
1: จริงแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแหละคร
4: ับ
1: ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนมาถึงคือก็ขยับมาเรื่อย
2: แต่ทีละน้อยไงคะ
1: โตมาเรื่อย
4: ทีละน้อยๆขึ้นมาแล้วเมื่อดอกเบี้ยเด
2: ิน
4: เบ็ดเสร็จยอดที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ
1: 300ครับ
4: 300ล้านบาท
2: เท่าตัว
1: ก็ดูตัวเลขแล้วก
4: ็รับสภาพ
1: จากจะร้องไห้เป็นหัวเราะ
4: ครับ
1: ทำไมเก่งจัง
2: เราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเราก็เลยไม่ตาย
4: ครับ
2: เป็นนักสู้
3: ค่ะ
4: แต่ในเมื่อที่เราเจอวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่พบทางสว่างแต่แล้ววันหนึ่งก็มาพบบุคลากรหนึ่งท่านที่ชี้ทางสว่างให้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
4: บุคคลท่านนั้นคือใครและธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ศัลยกรรมธร
4: ครับ
1: อาจารย์ก็ให้เราทำเรื่องของการหันมาพึ่งตนเองหยุดคิดเรื่องหนี้ก่อนคือรู้จักพอแล้วก็ให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่าคิดเรื่องเอาประโยชน์จากคนอื่นให้คิดช่วยเหลือผู้อื่นหันกลับมาพึ่งตนเองเราก็เริ่มทำเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมด้วยวิธีธรรมชาติก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับเรื่องของการผลิตน้ำยาต่างๆแชมพูสบู่เหลวน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน
2: เมื่อก่อนเราซื้อหมด
1: เรื่องของการปลูก
4: ครับ
1: นะครับการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติการผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
3: ค่ะ
1: จากสัตว์แม้กระทั่งจากคนก็มีวิธีทำให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็มาใช้กับไม้ยืนต้นไม่ต้องใช้กับผักก็ได้เรื่องของการสร้างเราเรียกว่าเศรษฐกิจพวกเรา
4: ครับ
1: ก็หันมาพัฒนาสินค้าจากพวกเราก็คือจากพนักงานจากชาวบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาในโรงแรมเราทำการจ้างงานให้รอดพอดีไปด้วยกันก็เลยมีโครงการชื่อว่ารอดพอดีคือทำอะไรที่จะมีอาชีพที่เลี้ยงตัวได้โดยเราก็ขายให้โรงแรมนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากการซื้อที่อื่น
2: รับซื้อผักจากพนักงาน
1: มารับซื้อ ผักจากพนักงาน
2: บ้านใครมี
1: โครงการเศรษฐกิจพวกเรา
2: บ้านใครปลูกเราก็รับซื้อ
1: บ้านใครปลูกบ้านใครมีปลาก็มาขาย
2: กำเดียวผักกำเดียวอะไรเราก็ซื้อ
4: จากสมัยก่อนคือซื้ออย่างเดียวจังหวัดไกลแค่ไหนเราก็ซื้อข้าวเราก็ซื้อเปลี่ยนเป็นเรามาเริ่มปลูก
1: ซื้อผ่าน
4: ของทำความสะอาดในโรงแรมไม่ว่าตามห้องนอนเราซื้อก็เริ่มผลิตเองอ๋ออันนี้ก็คือใช้เศรษฐกิจพวกเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์แนะนำมันเลยทำให้เราลดต้นทุนได้
2: ใช่
4: ใช่ไหมครับ
1: ลดต้นทุนด้วยเยอะด้วยแล้วก็เกิดกิจกรรมขึ้น
4: ครับแล้วการที่ทำทั้งหมดเนี้ยมันปลดหนี้300ล้านได้ไหมครับ
1: จริงๆมันก็ยังไม่ได้หรอกครับ
2: ค่ะ
1: มันยังไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลทันทีเดี๋ยวนั้นจริงทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความเพียรด้วยมีความพยายามค่อยๆทำกิจกรรมไปเรามีที่พัก
2: มีทัวร์ดำน้ำ
1: เรามีเรื่องของการดำน้ำ
2: เรียนสอน
1: เราเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรอบๆ
4: ครับ
1: ก็ทำให้เราพอที่จะลืมตาอ้าปากได
2: ้ส่งดอกพอไปส่งดอก
3: ค่ะตอนที่อาจารย์ยักษ์แนะนำวินาทีที่วริศรตัดสินใจเดินตามแนวของอาจารย์ของพระเจ้าอยู่หัวค่ะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะสำเร็จ
1: ตอนแรกไม่ได้มั่นใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องพอเพียงอะไรเงี้ยเราคิดว่า
2: ไม่มีที่อื่น
1: เราทำตามศรัทธายังไงก็สำเร็จที่ได้ทำเคยตัดสินใจที่จะบอกให้คุณพ่อขายไปเถอะซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกว่าคิดหนักเหมือนกัน
3: เจ็บปวด
1: อันนี้ทรมานที่สุด
3: เดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกคุณอุ้มคนึงนิดชะนโมเป็นตัวแทนของผู้ที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติแล้ววันนี้ก็ทำมากกว่านั้นด้วยก็คือสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและคุณตูนภาวลินลิมธงชัยมาสกีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทโฮสเทลนะคะแล้วก็เป็นคนที่น้อมนำหลักความพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจในนามของกลุ่มพอแล้วดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: อยากจะถามทั้งสองท่านเลยครับคำถามเดียวกันเลยว่าการนำแนวคิดพอเพียงมาใช้กับธุรกิจเนี่ยเคยกลัวกันบ้างไหมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอุ้มก่อนก็ได้ครับ
5: ค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มศึกษามาพอสมควรนะคะหลังจากที่ตัวเองเลือกที่จะกลับบ้านค่ะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยไม่มีความกลัวอะไรเพราะเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในแนวทางนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีและเรื่องดีจะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราได้ทำงานเรื่องพวกนี้เพื่อจะสื่อสารต่อไปอะค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนของเรากลับมาเนี่ยก็คือว่ามันมีความเกื้อกูลกันมีรอยยิ้มให้แก่กันแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็เลยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันแรกๆชาวบ้านก็จะไม่เก็ตนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเห็นในทีวีหรือตามที่เขาพูดอ่ะคืออะไรแต่มันจะผ่านการลงมือทำที่เขาเริ่มปลูกผักมีอยู่มีกินแล้วก็แบ่งปันเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อันนั้นคือสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะ
4: ครับแล้วคุณตูนล่ะครับ
6: ก็ตอนที่เลือกเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ที่3ห่วง2เงื่อนไขอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นถ้ามันเริ่มจากห่วงแรกว่าเรารู้จักตนแล้วก็ในตัวธุรกิจเรารู้ว่ามันมีเหตุผลว่าเราจะทำอะไรบ้างลงทุนยังไงคิดเรื่อง financial ก่อนถ้าเราจะทำธุรกิจที่รู้จักให้มันให้แบบยั่งยืนหรือเปล่าก็คือมีภูมิคุ้มกันนะคะก็พอคิดให้ครบทุกย่านเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันไม่มีความกลัวแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆอะค่ะ
4: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับ
3: เราจะพาทุกท่านย้อนไปดูวันเวลานะคะที่สองแม่ลูกต้องแบกรับกับภาระหนี้สินจำนวนมากมหาศาลเคยมีหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่มีการลงความเห็นกันในครอบครัวบอกว่าขายกิจการทิ้งไปเถอะมันน่าจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดที่จะขายธุรกิจชุมพรคาร์บอน่าหยุดลงแล้วสองแม่ลูกต่อสู้กันยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่นี่ชุมพรคาบาน่าค่ะคนทั่วไปเวลาได้นี้ก็คงจะคิดว่าเป็นรีสอร์ทธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ว่าสำหรับฉันและชาวหาดทุ่งวัวแล่นอีกหลายๆคนที่นี่คือครอบครัวค่ะที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็สอนสิ่งดีๆสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะอย่างในปี2542ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: โอเคมิสเตอร์มิก Yeah I have already prepared the deed and the paperwork for you Yeah When you ever Please let us know. Thank you.
0: คุณวริศคะต้องขายแน่ๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณอันนั้นมากๆนะครับที่ช่วยดูแลมาโดยตลอด
0: ฉันสิคะที่ต้องขอบคุณคุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะคะที่ทำให้พวกเรามีงานทำแล้วก็สอนให้พวกเรามีความรู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะแต่ก็พูดแล้วก็มันน่าเสียดายจริงๆนะคะ
1: ผมต้องขอโทษนะครับที่สู้มาได้สุดแค่นี้จริง
0: ๆไม่เป็นไรค่ะ
2: วริศจะไม่ลองคุยกับคุณพ่อดูอีกทีเหรอลูก
0: นั่นคือคุณวริศสอนค่ะเป็นผู้สืบทอดกิจการที่นี่แล้วก็นี่คือคุณแม่เขาค่ะคุณแม่เป็นคนที่คิดริเริ่มที่จะให้ชุมพรคาบาน่าดำเนินกิจการไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและคุณแม่ก็เป็นคนสอนให้พวกเราสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วก็สอนให้พวกเราอยู่บนพื้นฐานของการพอเพียงด้วยค่ะถ้าต้องเสียที่นี่ไปจริงๆคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะ
1: ผมว่าพ่อก็คงคิดดีแล้วครับแม่
2: แล้วว่าจะไม่เสียใจหรือลูกจะไม่เสียดายหรือว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านเราได้ทำอะไรมากับเขาพัฒนาแถวนี้มาเป็นเวลายาวนานนะลูก
1: มันก็เสียดายอะครับแต่ว่าจะทำไงได้ครับ
2: อันนะ
0: คะ
2: ถ้าเจ้าของใหม่เข้ามาฉันจะพูดกับเขาฝากอันนะกับพวกชาวบ้านในชุมชนให้ได้ทำงานกับเจ้าของใหม่เขานะแล้วก็ฝากอันนะด้วยนะช่วยถ่ายทอดสิ่งดีๆที่เราเคยได้ทำด้วยกันมาให้เด็กรุ่นใหม่ด้วย
0: ค่ะคุณ
1: แม่เข้าใจผมนะ
0: และนี่ก็คือความห่วงใยและความปรารถนาดีที่คุณแม่มีให้กับพวกเราเสมอมาค่ะและมันก็ยิ่งทำให้ที่นี่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่มากกว่าที่มันจะเป็นที่ทำงานหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดๆฉันไม่อยากจะเสียที่นี่ไปเลยจริงๆค่ะ
1: คุณแม่ต้องเข้าใจผมนะครับ
2: แล้วแต่ลูกเถอะ
1: สวัสดีครับพูดสายอยู่ครับรางวัลอะไรนะครับจากใครครับแม่ครับแม
2: ่อะไรลูกอะไร
1: เราได้รับรางวัลครับแม
2: ่รางวัล
1: ได้รางวัลครับ
2: รางวัลอะไรใครให
0: ้เหมือนฝนเย็นฉ่ำพรมลงบนดินแล้งเลยล่ะค่ะคุณวริศสอนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าชุมพรคาบาน่าของเราได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศธุรกิจขนาดกลาง ที่ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วมันก็สร้างความปลาบปลื้มมาให้คุณแม่มากๆและแน่นอนค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยล่ะค่ะ
1: แม่ครับผมไม่ขายแล้วผมไม่ขายแล้วครับแอนแน่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ขายที่นี่แล้ว
0: เฮ้ยแน่ดีใจจริงๆเลยค่ะคุณวลิศโอ้ยดีใจจังเลยค่ะ
2: ลูกแม่ดีใจมากนะแต่ลูกมั่นใจนะลูก
1: รางวัลนี้ส่งพระราชทานมาก็เพราะว่าเราอะทำธุรกิจเพื่อให้คนอื่นอยู่ได้ถ้าเราจะต้องขายที่นี่เพื่อให้ตัวเราเองอยู่รอดผมว่ามันก็คงไม่ถูกต้องแล้วครับ
2: แม่ดีใจที่สุดเลยลูกต่อจากนี้ไปนะอย่าได้พูดว่าจะขายที่นี่อีกเป็นอันขาดแต่พวกเราต้องร่วมมือกันทำที่นี่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่มีพระทรงมีพระเมตตานะลูก

0: ังไงบ้างครับแม
1: ่เหมือนกับที่เกิดขึ้นเลยไหมครับ
2: ก็เพราะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ตัดสินให้แม่ตัดสินใจเลยว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องขายอีกเหมือนที่ละครพูดนั่นเลยค่ะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ขายมันเหมือนลึกๆว่าเราได้ทำถวายท่านก็คิดว่าสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นนะคงจะรู้ว่าเราตั้งใจอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็สองคนแม่ลูกก็คิดว่าเราจะทำอันนี้ถวายท่านอยู่แล้วในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นห่วงความไม่รู้ของประชาชนนะคะมันถามผู้ไม่เท่าทันคนอื่นแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยยากท่านก็ห่วงตรงนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็ได้เจอด้วยตัวเองคือเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เป็นห่วงนะคะแม้กระทั่งเรื่องข้าวที่จะต้องกินไปทุกวันท่านก็ยังมีรับสั่งว่าอย่าทิ้งเรื่องการปลูกข้าวก็กลับมาแล้วก็มาบอกทุกคนตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่ชุมพรเริ่มปลูกข้าวกันเยอะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ปลูกข้าวและกินข้าวที่ตัวเองปลูก
1: ครับงั้นย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับแม่ตอนที่แม่บอกแล้วแต่ลูกเหมือนในละครเมื่อกี้
2: คือตอนนั้น
1: แม่คิดยังไงครับ
2: มันก็สุดๆแล้วไงคะมันเหมือนไม่มีทางออกมองหาทางออกก็ไม่เจอแม้ว่าเราจะเริ่มที่จะมีความสุขจากที่การมาปรับตัวก็คิดว่าถ้าเราให้ตรงนี้เข้าไปเราก็ยังพอมีที่ของเราเหลือเราก็ไปทำที่อื่นกันเถอะลูกถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าพ่อเขาก็เป็นห่วงนะคะเอาขายก็ขายแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าได้ถ้วยพระราชทานจากในหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยนะเลิกได้เลยมันคงจะมีวิธีอื่นที่เป็นความมหัศจรรย์สำหรับแม
3: ่ค่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
3: ของพี่วริศรเองเนี่ยเหมือนบอกกับตัวเองบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่นี่ไปเรานั่งมองถ้วยพระราชทานเราจะรู้สึกเหมือนผิดไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
4: หลังจากที่ได้รับถ้วยพระราชทานก็มีอยู่คำหนึ่งที่คนที่โทรมาเนี่ยครับก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงทราบและก็ได้อ่านรายละเอียดของ
1: โครงการของ
4: เราโครงการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจตลอดว่าตอนที่เกิดวิกฤต40เนี่ยเราลำบากที่สุดเราได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านในตอนที่เราไม่เห็นอะไรเลยคนชุมพรก็ได้รอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นพอมาถึงวิกฤตตรงนี้อีกในนาทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ยังพระทานความเมตตานะครับพอคุณแม่พูดอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเราจะต้องต่อสู้อีกนานมากเพราะวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงแน่นอนแม้จะทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ทันกับวิกฤตเพราะว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากการที่ไม่ได้ชำระหนี้อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของตัววิกฤตของธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นคนอื่นด้วยเพราะนั้นหนี้เราก็เลยกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหามาอีกรอบแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกสิ่งที่มาในปี52 ก็คือหมายศาลที่ฟ้องชุมพรกัมปนาทว่าไม่สามารถชำระหนี้ได
3: ้ค่ะอย่างที่พี่มิกอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าก้าวต่อไปของชุมพรกัมปนาทแม้ว่าจะมีหนี้สินเยอะแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวมีคนร่วมเดินทางด้วย

0: ป็นเครือข่ายนะคะเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาเหมือนกันวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอาจารย์เข้มไตรภพโคตรวงศาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์อธิบายในสิ่งที่อาจารย์ต้องทำหน่อย
2: คือจริงๆก็คืออยู่คนวงการเดียวกัน
1: ครับ
2: คุณวัชสอนเนี่ยเรียนจบด้านโรงแรมแล้วมาดูโรงแรม
1: ครับ
2: ส่วนผมเนี่ยจบด้านโรงแรมแล้วก็มาสอนด้านโรงแรมเราก็เลยฝันว่าเฮ้ยเราอยากเจอครูแล้วก็โรงเรียนโรงแรมแบบไทยๆอ่ะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เห็นในข่าวครับหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเห็นรูปผู้ชาย2คนยืนอยู่ริมทุ่งนาคืออาจารย์ยักษ์กับคุณวริศร
1: ครับ
2: แล้วในข่าวเขาบอกว่าอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงแรมได
1: ้ครับ
2: เฮ้ยนี่ไงผู้ชายในฝันของเราไม่ใช่นะอาจารย์ครับคือเราอยู่กับเรื่องวงการท่องเที่ยวโรงแรมมานานนะฮะเราก็เลยรู้สึกเบื่อว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์เรานะฮะก็เลยค้นหาจนเจอว่ามีผมใช้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการโรงแรมเป็นโรงเรียนการโรงแรมนะฮะแบบสไตล์ของเราก็เลยทำให้เส้นทางได้มาเจอนะครับผู้ชายชื่อวริศสิทธิ์วิวัฒ
1: น์เหมือนเราเปลี่ยนครอบครัวแล้วเธอยังไงไม่รู้แล้วอาจารย์เข้มได้ช่วยหรือว่าปรึกษาเรื่องการชำระหนี้ของเรายังไงบ้างไหมครับ
2: ตอนนั้นก็คือเครือข่ายสิ่งที่ช่วยก็คือเรามีการตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ชุมพรคาบาน่าใช้คำว่าเพลินศูนย์เพลินเพลบวกเลินก็คือเพลินอะไรเงี้ยฮะแล้วที่นี่ก็กลายเป็นที่ฝึกอบรมพลนะครับผ่านมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะฮะ70รุ่นก็ 7,000 กว่าคนน
0: ะ
2: ฮะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กิจกรรมต่างๆในชุมพรคาบาน่าเกิดขึ้นคนก็รู้จักสื่อมากมายเลยที่มาทำรายการที่ชุมพรคาบาน่าก็ทำให้คนรู้จักผ่านเครือข่ายเราผ่านกิจกรรมของเราคราวนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติก็เลยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ
0: แปลว่าจะพยายามเดินหน้าต่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจเพื่อใช้หนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลมาถึงวันที่โดนหมายศาลอย่างที่บอก
3: ครับ
0: วันนั้นเหตุการณ์ในปี
3: 52คร
0: ับ 52
3: เรามีการรวมตัวกันที่ชุมพร
0: ค่ะ
3: ปฏิบัติการจากภูผาสู่มหานทีฟื้นฟูตั้งแต่ต้นน้ำพระโต๊ะจนถึงทะเลเลย
2: กิจกรรมของเครือข่าย
0: เคร ือ
2: ข่ายเป็นรวมตัวกันหลายพันคน
3: เยอะมาก
2: ครับ
4: เต็มชุมพร
3: แล้วเราร้องเพลงความฝันอันสูงสุดร่วมกันวันที่20มิถุนาพอทุกคนกลับไป22หมายสารมาเลยก็ยังคิดว่าจะคุยกันได้มั้งไปคุยกันที่ศาลก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: สรุปคุยได้มั้ย
3: มันก็คุยมา10ปี
0: แล้วแคมเปญเซฟชุมพรคาบาน่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีวิธีการในการระดมทุนยังไงคะ
3: เกิดขึ้นจากการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยครับ
0: ค่ะ
3: ว่าจากหนี้ที่ขึ้นไปถึง200กว่าล้านเนี่ยถ้าสามารถหามาชำระได้จบกันที่120ปีที่แล้วเป็นแคมเปญเซฟชุมพรคาบาน่าก็จัดกิจกรรมกันทั้งปีตุลาเนี่ยได้หมายจริงแล้วรู้แน่นอนแล้ววันที่ขายท่อตลาดวันแรกคือ4ธันวาคม
0: แล้วแคมเปญที่รณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงพฤศจิกาล่ะคะเราได้ตัวเลขใกล้จะถึง120มั้ยคะ
3: เราได้มาจนถึงประมาณ 5-60 ประมาณนี้ครับ
1: ครึ่งทาง
3: ครึ่งทาง
1: เหลือเวลากี่วันครับที่ต้องหาอีกครึ่งนึงให้ได
3: ้เหลืออีก7วัน
1: 70ล้านใน7วันแล้วไปหายังไงครับ
3: วันนั้นก็เลยคุยกับน้องหนาวว่าหนาวอาจารย์ยักษ์อยู่ไหนอะคิดถึงแบบต้องไปหาจอมยุทธแล้ว อาจารย์บอกว่าคุณจะไปกังวลอะไรเหลือกี่วันนะ7วันครับอาจารย์เหลือตั้งวัน
0: ไม่ใช่แค่7วันตั้ง
3: ไม่ใช่แค่คุณจะไปกังวลอะไรเหลือตั้ง7วัน
1: ซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่อาจารย์ยักษ์ใช่ไหมครับทำคลิปเพื่อที่จะบอกเครือข่ายโดยที่มีคำพูดว่าอย่าดูดายใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นการ

0: ระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซฟชุมพรคาบาน่าแต่เรามีคลิปให้ดูไปชมกันเลยครับ
1: กิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกนี่เดินทางมาประเทศเราเนี่ยปีละ38ล้านคนเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี่แหละมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเผยแพร่ศาสตร์พระราชาได้ดีกว่าผมได้ซ้ำไปเพราะที่นี่นะเป็นเรื่องทำไร่ไถนาปลูกป่าสร้างอะไรต่างๆเพราะนั้นก็จะเป็นช่องทางเป็นอะคาเดมิกที่สื่อสารปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปสู่โลกได้ยิ่งใหญ่กว่าที่นี่เยอะก็เห็นคุณวิศรทำดีทุกคนก็ชมนะยกย่องกันรางวัลก็มาเต็มจนแทบไม่มีที่เก็บแต่ถึงการสภาวะที่โลกกำลังมาครอบงำเนี่ยมันคือการล่าเมืองขึ้นถ้าเราไม่ไปช่วยกันเนี่ยปล่อยก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ตายไปเนี่ยมันก็แรงน้ำใจเกินไปผมเนี่ยดูดายไม่ได้
2: ด
1: ู
2: โอ้โห
1: ผมดูดายไม่ได้ผมคือไม่อยากจะปล่อยให้เขาล่มจมไปต่อหน้าต่อตาแล้วผมประเมินว่าเหลือเวลาอีกตั้ง7วันขอให้ทุกท่านลุกขึ้นมาอย่าดูดายนะครับมีเงินคนละ10บาทคนละ100บาทคนละ1,000บาท10,000บาทแสนบาทล้านบาทก็ไม่ว่ากันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอย่างเนี้ยขาดแค่60ล้านเองเรื่องเล็กมากถ้าทุกคนช่วยกันครับ
2: ครับผม
1: แต่ดูดายก็แล้วกันขอให้ช่วยกันครับ
0: ถามอาจารย์เข้มครับเพราะอะไรเครือข่ายถึงรู้สึกว่าดูดายไม่ได
3: ้เพราะที่นี่คือแผ่นดินของเราเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแผ่นดินแผ่นดินที่ฝึกคนมาเยอะ70รุ่น 7,000 กว่าคนแล้วก็มีคนไทยคนต่างประเทศมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่นี่แล้วก็ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงที่โด่งดังกระจายไปทั่วประเทศนะฮะในช่วง20ปีหลังมาที่อาจารย์ยักษ์เคลื่อนมาเกิดจากที่นี่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินประเด็นที่2ก็คือถ้าพูดถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตชีวาจริงๆเกิดจากครอบครัวนี้นะฮะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในเรื่องนี้แล้วเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์ก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะครับเราศรัทธาในสิ่งเดียวกันแล้วก็อยากจะรักษาเรื่องศาสตร์พระราชาให้ยังคงอยู่ตลอดไป
4: พี่วริศรรู้สึกยังไงที่อาจารย์ยักษ์อาจารย์เข้มเข้ามาช่วยคะ
5: มันเป็นความรักความห่วงใยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะทรยศหรืออกตัญญูกับศรัทธาที่ทุกคนมีจริงๆก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาศีลของการทำธุรกิจให้ได้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คงเป็นเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับเครือข่ายแบบพี่น้องได้ทำงานร่วมกันหลังจากที่ไปท่องยุทธจักรมาสัก10ปี
4: ค่ะ
5: ก็รู้สึกว่านี่แหละความเป็นพี่น้องความเป็นไม่ใช่ญาติก็ยิ่งกว่าญาติมันรักกันยิ่งกว่าญาติอีกเราก็เข้าใจคําว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราได้เห็นคนที่มีศรัทธาต่อรัชกาลที่9นะครับต่อเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยเราได้เห็นพลังสามัคคีแล้วทุกคนก็เป็นเกียรติสละโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทุกคนทำด้วยความรักความศรัทธาเราจึงต้องสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ
3: การกอบกู้ธุรกิจอาจจะไม่ใช่แบบทุนนิยมแต่อันนี้เป็นการกอบกู้แบบเครือญาติเป็นญาติยิ่งกว่าทางสายเลือด
5: จริงๆการระดมทุนเนี่ยเราให้ทุกคนมาร่วมลงทุนในบริษัท
0: ครับ
5: นะครับลงขันแบบมีส่วนร่ว
4: ม
5: แต่ก็ยังขายหุ้นไม่ได้สามารถทำแบบมีผลตอบแทนได้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่
4: 6%
5: คนก็มาร่วมลงทุน
0: จากที่แปลงนี้เป็นของเราเราติดหนี้ที่นี้ติดธนาคารสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางออกเพราะมันเหลือยอด120กว่าล้านเลยปรึกษากันเพื่อทำเป็นรูปแบบเสมือนว่าให้คนมาถือหุ้นบนพื้นที่ของเราคือสรุปแล้วก็คือยอมสละที่ไม่ให้เป็นนายทุนเอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่เก็บให้เป็นแบบเดิมตามความต้องการของเราว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เรายอมที่จะไม่เป็นเจ้าของแล้ว
5: เรามีเจ้านายพระองค์เดียวกันเนี่ยครับก็เลยสละได้ซึ่งที่จะครอบครองที่ตรงนั้น
0: สละให้ทุกคนที่มีเจ้านายองค์เดียวกันไม่ใช่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มาเอาไปกอบกวยทางธุรกิจ
5: จริงๆมีความจำนงจากหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะปิดยอดให้เลยแต่เป็นเงินที่ก้อนใหญ
4: ่
5: อาจารย์บอกเราต้องการการมีส่วนร่วมเราอยากได้คนเล็กๆคนละร้อยคนละพันจากหลายๆคนเพราะนั้นอาจารย์จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าตาโตอย่ารีบร้
4: อ
5: นเราต้องการคนที่มาปฏิบัติการเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อทุกคนไปได้จริง
4: ๆเราจะย้อนให้ดูนะคะในช่วง7วันสุดท้ายกับเงิน70ล้านที่ต้องหามาให้ได้เพื่อให้ชุมพรคาบานาถูกขายทอดตลาดแล้วในที่สุดค่ะก็มีความหัศจรรย์เกิดขึ้นชมจากละครเวทีค่ะ
2: ขอบคุณมากมากนะครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เข้ม
0: โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณวุฒินี่ครับมีเด็กๆโรงเรียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกับเราเยอะมากเลยครับ
2: เหรอครับได้ยอดเท่าไหร่ครับ
6: มากเลย
7: ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะคะครอบครัวชุมพรคาบานาของเราก็ขยายมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เราทำกันอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็เลยดึงดูดเอาคนที่มีศรัทธาร่วมกันกับเราเข้ามาหาเราอย่างมากมายค่ะเหมือนกับคุณคนนั้นไงคะเขาชื่ออาจารย์เข้มค่ะเขาเป็นคนที่มาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะเขาเข้ามาทำกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในแผ่นดินค่ะ
2: เจ็ดวันสุดท้ายของชุมพรคาบานาผ่านไป6เหลืออีก1วันเรายังขาดอยู่อีก10ล้าน
0: ทริปดูดายที่อาจารย์ยักษ์เขาได้พูดเอาไว้มันอาจจะช่วยทำให้กลุ่มทำธุรกิจเข้ามาช่วยเราได้ทันผมเชื่ออย่างนั้นนะ
8: ลูกมากินข้าวกันก่อนแล้วมาอาแน่ก็มากินข้าวด้วย
7: ค่ะค่ะค่ะ
2: ขออีกเดียวนะครับแม
8: ่มากินตอนนี้เถอะกำลังร้อนๆอร่อยนะมา
2: คือตอนนี้ผมยังเตรียมเอกสารที่จะไปเสวนาในวันพรุ่งนี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ
8: ตามใจ
7: โหวันนี้นี่มีแต่ของโปรดคุณวลิตทั้งนั้นเลยนะคะไม่เห็นจะมีอันไหนเป็นของโปรดแน่บ้างเลยค่ะคุณ
8: แหมคุณก็ช่วงนี้การงานเขาหนักหน่วงก็ต้องดูแลบำรุงเขาบ้างเดี๋ยวไว้ให้ผ่านช่วงที่หนักนี้ไปได้นะทุกคนชอบกินอะไรจะทำให้ทุกอย่างเลย
7: โอ้ยแหมแน่ก็แค่แซวเล่นนะคะคุณเดี๋ยวรีบแกะให้นะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพอคุณวริศสอนนะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายชุมพรคาบานาตั้งแต่คราวนู้นแล้วนะคะก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยค่ะในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนแล้วก็เลยมีคนจากที่ต่างๆมากมายแวะเวียนเข้ามาหาเราค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราทำทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขยายวงครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะค่ะไปได้มากขึ้นเลยละค่ะดีใจมากๆแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่เข้าค่ะมันท้าโถมเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะชุมพรคาบานาของเราก็เลยต้องถูกแขวนอยู่บนเส้นได้อีกครั้งแล้วละค่ะ
0: คุณฤทธิ์คุณฤทธิ์มีเม้นต์นึงน่าสนใจนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ด้วยคุณลองคุยดูนะ
2: สวัสดีครับครับใช่ครับครับครับก็รายละเอียดโดยรวมก็ใช่ครับประมาณนั้นครับ
7: คุณวริศสอนนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการจัดงานเสวนาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบานาค่ะ แล้วอาจารย์เข้มนะคะเขาก็เลยขอให้อาจารย์

0: ยักษ์ช่วยถ่ายคลิปเพื่อไปเผยแพร่ในพวกนักธุรกิจที่เป็นอยู่ในพวกสายเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะไม่ดูดายแล้วก็ช่วยเซฟชุมพรคมนาของเราโดยที่อยู่ในฐานะของผู้ร่วมทุนค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยค่ะ
1: ไม่ได้ครับผมให้คุณปิดหนี้ยอดทั้งหมดไม่ได้ปิดหนี้คนเดียวรายเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผิดความตั้งใจของพวกเรานะครับที่อยากจะให้ธุรกิจนี้เป็นของทุกคนผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่ว่าคงจะต้องปฏิเสธนะครับสวัสดีครับ
2: ยอดยังเหลืออีกกว่า10ล้านหรือว่าคุณจะลองคุยกับสายเมื่อกี้สักครั้งไหมครับ
1: ไม่หรอกครับอาจารย์ธุรกิจนี้จะอยู่รอดได้ต้องอยู่เพื่อส่วนรวมครับ
3: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้มีปาฏิหาริย์ขึ้นนะลูก
1: ขอบคุณครับแม่

0: ในที่สุดก็ถึงวันนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคมในงานจัดเสวนาร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับพวกเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ
1: ตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะสูญเสียครอบครัวชุมพรคาบาน่าไปยอดที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับทั้งหมดก็
2: Yes ใช
3: ่ขอบคุณครับ
2: ทำสำเร็จแล้วนะ
4: ขอบคุณ
0: ใช่ค่ะและนั่นแหละค่ะพอทุกคนรับรู้ถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทำงานของครอบครัวชุมพรคาบาน่าของเราก็ไม่ยากเลยนะคะที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเกิดจากความรักของครอบครัวใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะความศรัทธาต่อพ่อผู้ทรงนำทางให้กับพวกเราค่ะ

พี่วริศครับตอนเวลา20:00ของวันที่4 ธันวาเป็นช่วงเวลาที่ยอดที่เรารอคอยอีกเกือบ70 ล้านที่ตามหาภายใน7 วันสุดท้ายมันครบ

0: มันเยอะกว่าที่เราหวังไว้อีกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าตอนนั้นชาหมดแล้วครับ
0: มันชาใช่ไหมครับ
1: คือไม่คิดถึงคำว่าให้ไม่ฟูไม่แฟบครับเสียใจก็ไม่แฟบดีใจก็ไม่ฟูจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราจะอกตัญญูหรือจะเนรคุณกับสิ่งที่ทุกคนได้แสดงพลังนี้ร่วมกันเราจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ก็เหมือนปฏิญาณกับตัวเองว่าจากที่เคยถวายสัจจะให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสัจจะที่จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ให้กับทุกๆคน
0: ครับ
1: ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวคิดถึงเพลงของขวัญจากก้อนดินว่ารวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราอดทนมาก็ได้เห็นพลังของความสามัคคีแล้วก็ทำให้พวกเราได้สร้างชุมพรกัมพนาให้เป็นของทุกคนจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์ได้สืบสานงานของพระองค์ท่านจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจของชาตินี้ที่เกิดมาว่าเราจะได้ทำงานนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: สำนึกในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอะไรที่ได้มาอย่างเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เคยนึกถึงเป็นอื่นเลยนึกถึงแต่ว่าตรงนี้คือแผ่นดินของท่านแล้วในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมีอันนี้ก็คนที่มาจะมาซื้อจะมาอะไรเนี่ยนะคะเขาก็บอกเขาจะไม่ทําแบบนี้อย่างที่เราทําแล้วพอมันสําเร็จอันนี้สิ่งที่ดีใจก็คือว่าจะได้เป็นโรงเรียนของท่านจริงๆแล้วก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอยู่ไปจนถึงเห็นโรงเรียนเนี่ยสําเร็จมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขออยู่อีกหน่อย
0: อาจารย์เข้มล่ะครับวันที่ทราบว่ายอดเราหาได้ครบรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
3: เหมือนกับเรารักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรักษาไว้ให้เราแผ่นดินชุมพรคาบาน่าอาจเป็นผืนดินเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ความทุกข์ระทมแบบนี้แบบที่เจอบนแผ่นดินของคาบาน่าเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าถ้าเรารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ไม่ได้แผ่นดินที่อื่นก็อย่าหวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยระดมทุกอย่างเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้แล้วก็การสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาระดับนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ยังสืบทอดสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะฮะไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วครอบครัวรักพันเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดในทุกวิกฤต
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: มาจนถึงวันนี้นะคะครบรอบ1ปีที่ชุมพรคาบาน่าหลุดพ้นจากหนี้สินทุกอย่างด้วยพลังศรัทธาของเครือข่ายต่อศาสตร์พระราชาพี่วริศคุณแม่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับทางเครือข่ายกับท่านผู้ชมบ้างคะ
1: คือมั่นใจว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับทางนี้เป็นทางหลักและเป็นทางรอดจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเห็นถึงสันติภาพถึงมิตรภาพที่มีให้กันก็ทำให้สังคมสงบสุขได้จริง
2: ๆเป็นโอกาสที่เราจะเลือกทางได
4: ้
2: เอาคำพูดของหลานมาว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเลือกเราต้องไปตามทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกไว้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปด้วยทางที่เรา

0: เราเลือกเองที่เห็นแล้วว่ามีความสุขสุขภาพดีปลอดภัยแล้วก็ถึงจะเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ธรรมะต้องกลับมาธรรมชาติกลับมาโลกาจะได้ไม่วินาศ
1: อาจารย์เข้มล่ะครับ
2: เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงคาบาน่าได้พิสูจน์แล้วว่าตะเกียกตะกายดิ้นรนหาเงินสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาตัวไม่รอดซึ่งแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีสถานการณ์แบบคาบาน่าแต่สุดท้ายพลังเครือข่ายความสามัคคีแบบที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยก็ได้ให้คาบาน่าได้มีโอกาสกลับมาทำงานเพื่อพิสูจน์ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคาบาน่าก็เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือทางรอดที่ยั่งยืนที่สุด
1: ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามพี่วริศพี่วริศอยากจะขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจเซฟชุมพรคาบาน่ายังไงเชิญเลยครับ
3: จริงผมขอบคุณทุกลมหายใจครับ
1: ครับ
3: หายใจไปก็ขอบคุณไปเดินไปก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสติที่เราต้องระลึกชอบตลอดเวลาว่าเราจะขอบคุณทุกคนทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหนื่อยเหนื่อยก็พักครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ยักษ์ที่ช่วยให้เรารอดขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
4: ยังมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับผู้ชายในฝันคนนี้ไหมคะ
2: ก็จะมีผู้ชายคนนี้ได้ก็คือต้องมีแม
1: ่
2: นะฮะคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็คือเหมือนกับคือแม่คือผู้ให้เหมือนกับแม่ของแผ่นดินแม่นะครับแม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ประคับประคองลูกชายคนนี้ให้รอดมาได้แล้วลูกชายคนเนี้ยก็สามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะเพราะว่าคุณแม่คือแม่ต้นแบบแม่ตัวอย่างที่หายากมากนะครับที่พิสูจน์สิ่งที่ครอบครัวทำมาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนมาอะไรเงี้ยแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนอาจารย์มาที่สอนผมเรียกท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นครูที่ผมตามหาคนที่พิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนพิสูจน์การพัฒนาการบริหารจัดการโรงแรมแบบไทยๆที่เหมาะสมกับแผ่นดินของเราเหมาะสมกับคนไทยแล้วคนไทยก็คือน้ำใจเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุดของโลกงั้นคาบาน่าก็เป็นที่ที่มีคนดีมีแผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่สงบมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วกินอย่างรู้ที่มานะครับงั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเป็นผู้ชายในฝันที่มีชีวิตจริงนะครับ
1: เราไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจากที่ได้ฟังครอบครัวรับเชิญของเราทั้งวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ต้องบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมรสุมมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยทั้งที่แบบก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้แต่ว่าแบบทำยังไงเราแบบถึงจะรักษาไว้คือณภาวะตรงนั้นอุ้มรู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดดันหนักมากด้วยความที่มีหัวใจเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็คิดว่าแบบแม่ๆแล้วก็พี่วริศเนี่ยน่าจะนึกถึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงมีแรงฮึดสู้ได้ถึงขนาดนี้เพราะตัวเองเวลาท้อที่ทำงานชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้มก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันว่าอันที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราเป็นใครทำไมเราถึงท้อแล้วพระองค์ท่านเป็นใครเราต้องมาคิดย้อนแย้งกับเราอีกทีแล้วก็แบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะแล้วอุ้มก็เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะนำพาทุกคนเนี่ยสู่ชีวิตที่ผาสุกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็สืบสานงานของพระราชาไปด้วยกันค่ะ
4: ค่ะ
1: ครับ
4: ก คุณตูนนะคะ

0: ่ะก็หลังจากที่ฟังแล้วก็เหมือนได้ตอกย้ำสิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะห่วงที่3อ่ะค่ะก็คือการให้ก่อนเมื่อเราให้อ่ะค่ะมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในธุรกิจแล้วก็ทําให้เรายั่งยืนและสุดท้ายก็คือตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากทําอ่ะค่ะก็คือสานต่อสิ่งที่พ่อทําค่ะ
1: ขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณอุ้มกับคุณตูนค่ะ
2: หลังจากที่เราสัมภาษณ์ครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้มีกล้ายืนยันว่าวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราช่วยได้จริงๆด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักที่มีจากทุกๆคนที่อย่างที่พี่บอกว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันสุดท้ายแล้ววิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านไปขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ยักษ์พูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะให้ไอสิ่งที่เราได้คืนกลับมามันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมันตรงกับศาสตร์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พูดว่าสามัคคีคือพลังจริงๆมันทำให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธามันมีจริง
1: คือศรัทธาแล้วก็เชื่อคำนี้มานานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกับเรื่องราวของพี่วริศกับคุณแม่เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าคือยิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เชื่อมาตลอดนะคะมันพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงแล้วอย่างที่ได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่นั่นคือทางหลักที่เราทุกคนต้องเดินแล้วจะเป็นทางที่ทำให้เราได้รอดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันในวิกฤตที่เราเจอโควิด-19 เศรษฐกิจล้มระเนระนาดเศรษฐกิจพอเพียงคือทางหลัก
3: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV

0: จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนต่อชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอ้าอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดครั้งนี้พามาวัดเราจะไปดูอะไรกันครับเนี่ย
1: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป้าคิดถึงอะไรครับ
2: ก็การทำบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสังฆทานก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
1: ก็นั่นไงครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับน้องป้ารู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: ไม่รู้ครับ
1: นั่นไงป้าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ที่ปาร์คจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลาเนี่ยเป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพไงแข็งแรง
0: คือหมอ
2: ถูกต้อง
0: ปล่อยหมอไป
1: หมอเชื่อรักษาม
2: ันความหมายที่ด
1: ีบำรุงใช่ไหมคร
0: ับ แล้วหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอย
2: หอย
0: ความเชื่อ
2: มันมีความเชื่อหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน่ะมันทำให้เราลมเย็นครอบครัวก็ลมเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ครับ
0: กบอะฮะ
2: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่างชนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกว่ากระโดดข้ามขั้น
0: อ๋ออย่างนี้ผมต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามไปสักสามขั้นบ้าง
1: โอ้โหคุณหมออ้อยคร
0: ับ
1: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับที่ให้ผมกับน้องปลาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
0: อย
2: ู่
0: ที่ใจฮะอ
2: ย
0: ู่
2: ที่ใจปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
1: แบบสบายใจทำบุญแล้ว
2: ถูกต้องครับ
0: ไปปลาคนนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาน้องปลาไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
1: ไปครับไป
0: นั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับ สวัสดีครับพี่พิชัย
1: สวัสดีครับ
0: ไปปลาน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
0: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
3: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปาร์คเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่สมโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
3: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
3: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่
3: ถ้า
4: เราใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
3: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะคะ
4: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่า
3: ดูให้ชัดเจน
4: ดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
3: ปลาดุก
4: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะจะนำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาก็ไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆ นี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
3: ่
4: เขาจะออกสีซีดๆออกไปทางแนวสีขาว
3: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
4: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยอ่ะเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก
3: ิน
4: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: ครับ
4: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
3: โดนกินอยู่ด
4: ีเป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
0: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
3: ครับ
0: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
3: ไม่ทราบครับ
0: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
3: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรครับ
4: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำ อีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได้
3: แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
4: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเขาไป
3: มีปลาดุกแล้วก็

0: าหมอต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ยน่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
1: หรอคะมาดูกัน
0: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ข้างบกข้างน้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอย
1: นี่
0: มันจะกระโดดไหมครับ
1: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะเขาก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
0: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
2: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
0: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
2: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟึบจับไปกิน
0: หอยขมนะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองเบิ่งที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
2: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันจะมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็จะปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
0: ปลาซักเกอร์
2: ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
0: ครับ
2: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร้ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี้
0: อ๋อมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
2: เอาจริง
0: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
2: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ดู
0: โอ้โหมาเป็นกระมังเลย
2: ตัวใหญ่ไหมล่ะตัวเท่านี
0: ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
2: ใช่สิแล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
1: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
2: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
0: ทำไมล่ะครับ
2: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
0: อ้าวมันกินไข่เหรอครับเนี่ย
2: ด้วย
1: กินทุกอย่าง
2: กินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
0: ครับอย่าเลี้ยง
2: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยป้าเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
0: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่าก่อน
0: นั
2: ่นน่ะสิสวัสดีครับคุณลุง
0: สวัสดีค่ะ
2: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
3: เขาชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
2: ครับ
3: สมัยก่อนบ่อนี่เป็นบ่อดินใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ก่อนจะไข่ก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
2: ้
3: นไปมันไข่ใต้โน้น
2: มันเยอะมากเลยนะฮะ
3: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
2: เต่าที่คือสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
3: เชิญแล้วครับเชิญ
2: เดี๋ยวว่ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให้
3: ครับครับเชิญนะครับ
2: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันธุ์นี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับมันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุงเขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
3: ป่วยตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอย

0: อยู่บนน้ำอยู่เรื่อยเลยครับ
1: โอ้ยตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
2: ตรวจเช็ค
1: ให้ละเอียดดีกว่าม
2: ันถึงขั้นไหน
1: ใช่โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
0: ครับผม
1: ไปรักษาให้แล้วก
0: ็
1: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให้
0: ครับ
1: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให
0: ้ครับสวัสดีครับ
1: ฟ้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
2: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับน้องป้าพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วคุณหมอส้มโอ
3: โอ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปลาคาร์ฟต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
1: ้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: หมอครับไม่ต้องห่วงนะเราสองคนจะจัดการให้คร
3: ับ ฝากด้วยนะคะ
1: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
3: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
1: โอเค
2: ครับผม
1: โอเคคราวนี้พร้อมหรือยังครับที่จะช่วยคุณหมอ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
2: โอเคครับ
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
2: ้โอ้โห
1: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
2: คร
1: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินนะเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
2: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
1: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีสุด
2: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
1: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไงคราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
2: ้ดูยังไงเอ่ย
1: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากตัวนี้คือเต่าบัว
2: เต่าไทย
1: เต่าไทยครับ คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
2: เริ่มแตกแล้ว
1: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดลอดออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุยยุยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
2: การ หมดแรงใช่ไหมคร
1: ับ แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ต้องทำยังไงครับ
1: เราดึงแขนมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่หนึ่งคือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
2: ล็อกหัวเลย
1: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนังก่อน
2: เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างนี้ไหมคร
1: ับ เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
2: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
1: ใช่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
2: เหมือนในการ์ตูน
1: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
2: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
1: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ับแล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำที่ดีมากเลยปาร์คเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่ในน้ำที่นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะล้างเข้าไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมากๆเน
0: ี่
1: ย
0: แออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าจะ

0: ป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินพอไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตาย
1: การขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะ

0: เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: มันหุบเข้าไปลึกตัวเรื่อยๆนะ
2: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
1: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
2: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
0: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาแทนพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
2: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะแล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
0: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
2: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองก็จะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
1: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
1: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
2: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
1: ่โอ้โหเจ็บ
2: น้องป้าจับนี้ให้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอฟอกยาเดียว
0: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
2: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัว
1: ครับผม
2: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับหรือเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้เราอาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
1: โอเคครับ
2: คุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
1: โอเคครับ
2: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า
1: ครับผม
2: โอเคไหม
1: ได้ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
1: โอ้โหได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
2: ครับ
1: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
2: ครับ
1: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องคิดมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
2: ้
1: หรือว่ามันอาจจะโดนแย่งอาหารหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
2: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะครับอันที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่ทางนั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องปานะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได
1: ้
2: ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
1: ถูกต้องครับ
2: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ

0: บ้านมีแต่เข็ม
1: แล้วเราทำการรักษา
0: โหมันโดนฉีดไปกี่เข็มเนี่ย
1: อาจับให้คุณหมอหน่อย
2: คุณหมอนี่เห็นชัดเลย
0: เพื่อนๆที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะครับถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV โดยส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันนี้แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะนะใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีส
0: าระนะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายอยู่เซลฟ์ดีกว่าก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก้อนหนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได
0: ้ไม่คือชิงช้าเนี่ย
1: อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสา

0: แค่นั้นเอง
1: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
0: ใช่ครับ
1: กับตัวที่เป็นเก้าอี
0: ้ไ
1: ม่ใช่เก้าอี้ตัวที่เป็นชิงช้า
2: เห็นไหมอย
1: ู
2: ่ก็แล้วมันเป็นเก้าอี้เกิด
1: ครับผมโอเคทั้งนั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
0: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
1: ชิงช้าตัวชิงช้า
0: ต
1: ั
0: วช
1: ิ
0: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
2: รองพื้นนั่ง
1: ไม่กล้าสักการพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
2: เครียด

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: ครับนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแหละเป
1: ็
3: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
2: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
3: อันนี้คือ
2: หัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึงก็พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลาเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะครับเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
3: ่
1: ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
3: ้
1: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะไปแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้แน่นอนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ๊ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: เออดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้อง
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได้ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ัน หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
0: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
1: โซ่
0: ก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
1: กึ่ง
0: ช้าหรอกจริงช้าแล้วมันใหญ่มากเลย
2: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่าโอ้โห
1: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงมันก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
1: โอ้โห
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: แขนปลายแขนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
1: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเต่าอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: นนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะคะทดลองนะว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
1: วโอ้ยังไงก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเลี้ยงไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคน
1: เ
2: ล
1: ย
2: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: แขวนจัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
2: นี้เลยแขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: ฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟ่ำนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่มันพอดีต้องกะให้มันกลาง
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้เรามีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราไปนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้
0: จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้กัน
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้เนื้อของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสี

0: ลี่ยนไป
1: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
0: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
1: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
0: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
1: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
0: ก็
1: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยคือเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
0: ก็ปกติ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
0: ใช่อันนี้
1: การลดน้ำนู่นนี
0: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
1: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอม
0: ัน
1: อาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
0: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
1: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
0: ก็คือก่อนทาเนี่ยแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือนี่จำแน่เลย
1: เพราะ
0: นี่มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
1: มันก็อา
0: จจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
1: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ป้องกันหน่อย
0: เราม
1: ีกลิ่นนะฮะ
0: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
1: ใช่
0: เราใช้สีอะไรคะวันน
1: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
0: ค่ะ
1: แบบไม่มีสี
0: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
1: ทาให้ทั่ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
0: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
1: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
0: ะ
1: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
1: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: นี
0: ่แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ใช่เนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเกิดเป็นสีชาก็อาจจะเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่อยู่บ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกท
0: าก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของ Nature Toon แล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเม Nature Toon ให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดย Nature Toon Featuring ก้อง Green Diary ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDTและไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงบ้าง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยอย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่ละฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์

0: กนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
2: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
2: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาด
4: โอ้โห
0: มาทำเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
5: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
5: ก
0: ็
5: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
5: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
5: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
5: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
5: 5-6 รอบ
0: มาถึง
5: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
5: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
0: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
5: ประมาณ 1,750 ตัน
0: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
6: ว้าว
0: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าเลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
5: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
5: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
5: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
0: ็
5: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
5: ่
0: เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
5: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
0: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
5: ครับ
0: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
5: ่
0: มีบอกราคาไว้ด้วย
5: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
5: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
5: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
5: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
5: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่อง

0: ที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างคือมอลลุมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
0: คือ
1: เข้า

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์

ำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ราก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนักสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มาเนี่ยนะคะเกือบ20ปีนะคะผู้สร้างสรรค์เนี่ยชื่อว่าจอห์นแฮงกี้จอห์นแฮงกี้นั้นเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมีการสร้างเกมที่มีวิวัฒนาการและความสำเร็จเนี่ยถึง10ระดับในปีประมาณ2000นะคะเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Keyhole เกมนี้เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์โดยการนำเอาตัวเกมไปเชื่อมต่อกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเล่นในสภาพที่เสมือนจริงที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกมตัวนี้มันโด่งดังขึ้นมามากๆเนี่ย Google เนี่ยก็เลยขอซื้อซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ปีเลยนะคะที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือตัว Google Earth หลังจากเขาทำงานนี้จนสำเร็จแล้วเนี่ยเขามีความฝันว่าเกมในทุกวันนี้เนี่ยเด็กนะคะหรือคนเล่นเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรเหล่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งสวยงามตั้งเยอะตั้งแยะเลยที่ควรที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะได้สำรวจจึงเป็นเหตุจูงใจให้เขาเนี่ยนะคะได้สร้างเกมตัวนี้เพื่อจะดึงให้คนเนี่ยออกมามีกิจกรรมนอกบ้านเล่นเกมนอกบ้านแต่เขาก็อยากให้เล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมกับครอบครัวมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะจิตอารมณ์เขาดีมากนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในความคิดของจอห์นผู้สร้างเขาก็มีความเห็นว่าถ้าในโลกเราเนี่ยเน้นไปทางด้านของ virtual reality หรือเสมือนจริงเนี่ยคนเราในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกอะไรคือของจริงอะไรคือของที่ไม่จริงทำให้มีการดึงเอาเกมตัวนี้ดึงเอาภาพของจริงณสถานที่ต่างๆอย่างจริงๆเนี่ยเข้ามาทำให้คนแยกให้ออกว่าอะไรคือภาพจำลองและอะไรคือภาพของจริง
1: ก็เทคโนโลยีสำคัญอันแรกคือเทคโนโลยี geo location นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเนี่ยรู้นะผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรับรู้ได้ถึงชนิดของพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมว่าเป็นน้ำหรือเป็นภูเขาหรือเป็นเมืองใช่ไหมทำให้เกมเนี่ยสามารถเลือกชนิดของสัตว์ประหลาดที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นมาได้เทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญก็คือ augmented reality หรือ AR นะครับซึ่งเป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในกรณีของเกม Pokemon Go เนี่ยก็เป็นการนำเอาภาพจากกล้องเนี่ยมาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกจริง
0: ๆจะเห็นว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคนดาวน์โหลดและใช้เกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านคนใน1สัปดาห์คนเนี่ยได้เล่นเกมประมาณ300กว่าล้านคนเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความฝันที่ต้องการจะเป็นนักเดินทางต้องการเป็นฮีโร่ต้องการค้นพบสิ่งต่างๆ
2: ก็เหมือนกับเวลาเราได้ของเล่นใหม่ตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็อยากเล่นอยากจะลองยิ่งของใหม่เนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆของคนในวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนในวัยทำงานเนี่ยเขาก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเขาที่จะมาลองสิ่งเหล่านี
1: ้จริงมันก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงนั้นเนี่ยยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนใช่ไหมจากโปเกมอนโกเนี่ยเราเห็นเลยปรากฏการณ์คือคนยอมเดินระยะทางไกลเพื่อฟักไข่เนี่ยทำไมเขาทำได้ใช่ไหมจริงๆคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยใช้เวลาจำนวนเท่านั้นเนี่ยในการอ่านหนังสืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของเกมฟิเคชันให้มันน่าสนุกน่าใช้
0: การเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยคณะ ICT เนี่ยเจตนารมณ์ของเราเนี่ยต้องการดึงเกมไปสู่คำว่าเกมฟิเคชันก็หมายถึงการประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปในศาสตร์อื่นๆด้านสุขภาพด้านการศึกษาทำให้เราประยุกต์การใช้เกมเนี่ยได้มากถ้าเรามองโปเกมอนโกนะคะถ้าจะเอาความเชื่อมโยงของตัวนี้ลงไปสู่เรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้งานของโปเกมอนโกเนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เพียงแค่เราไปสู้กันหรือไปเก็บโปเกมอนต่างๆนะคะ
2: พอมีเกมโปเกมอนโกมาเนี่ยข่าวด้านลบมันก็ออกมาหลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวโปเกมอนโกเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆการเล่นโปเกมอนโกอย่างมีสติเนี่ยก็คือว่าเราเล่นบนทางเท้าหรือว่าข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่บนถนนหรือเปล่ามีรถตามมาหรือเปล่านะครับอย่างที่2คือว่าตอนขับรถเนี่ยห้ามเล่นโปเกมอนโกเด็ดขาดเวลาที่เราเนี่ยหลีกสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวินาที แล้วก็หลายวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเวลามืดค่ำนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นคือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะอาศัยจุดโปเกสต็อปในการล่อลวงคนไปจี้ลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับก็เลยอยากจะฝากในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ

เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อที่คนถามกันมาเยอะๆว่าเวลาทาโรออนแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าเพราะว่ารักแร้เนี่ยอยู่ใกล้กับเต้านมสมมติเราทาสารอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไหมเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่าเวลาที่เราเอาชิ้นเนื้อที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมทิ้งไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเราเจอสารอันหนึ่งที่เราพบในโรออนก็คือพาราเบนอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยเกิดเรสคอนเซิร์นขึ้นมาว่าเอ๊ะเฮ้ยการใช้พาราเบนหรือการทาอะไรบริเวณรักแร้เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราดูสารประกอบในโรออนหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะประกอบไปด้วยสาร2 อย่างอันที่1คือจะเป็นสารที่ลดการหลั่งเหงื่อกับอันที่2คือบางทีเขาก็จะผสมน้ำหอมเข้าไปเพื่อที่ว่าอ๋อให้มันกลบกลิ่นที่ออกมาคือสารพาราเบนเนี่ยมันคือสารที่อยู่เยอะมากเลยในเครื่องสำอางเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันเอามาใช้เป็นสารกันเสียปกติพาราเบนเนี่ยที่พวกหมอเขากังวลกันกับการใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่พบว่ามีการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเราเจอว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยแพ้ตัวพาราเบนเองก็เลยมีการเขาเรียกว่าในวงการเครื่องสำอางก็เลยพยายามจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการระคายเคืองต่ำก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันว่าอันนี้จะไม่เกิดมะเร็งโดยสรุปคือเรายังไม่ได้มีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์มากเพียงพอที่จะระบุว่าพาราเบนได้จริงๆเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมเต่าจริงๆก็คือกลิ่นตัวแบบนึงเราคิดว่ามันอาจจะมาจากรักแร้เราเลยเรียกมันว่าเป็นกลิ่นเต่าแต่จะมีต่อมผลิตเหงื่อชนิดนึงที่มักจะอยู่ตามรักแร้ตรงแถวๆอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะมีตรงแถวๆหนังศีรษะพวกนี้เนี่ยจะเป็นต่อมผลิตเหงื่อพิเศษที่ผลิตกลิ่นปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าต่อมในลักษณะตัวที่ทั้งผลิตเหงื่อและกลิ่นเนี่ยทำงานออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้เรามีกลิ่นตัวออกมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาเยอะๆก็คืออะไรก็ตามที่ไปเร่งการทำงานของการผลิตเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยอันที่2ก็คือเกิดจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะคือถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่มีรสจัดๆกินพวกเครื่องเทศเยอะๆบางคนก็มีกลิ่นเหมือนกันถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในวงแขนอย่างเช่นโรลออนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีโฆษณาอันนี้อาจจะเฉพาะเพื่อให้วงแขนขาวด้วยไร้กลิ่นด้วยไร้เหงื่อด้วยจริงๆคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าบ้าความขาวอะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงซะก็ยังอยากจะมีรักแร้ที่ขาวเนี่ยเวลายกแขนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นรอยดำตรงวงแขนก็อาจจะไม่มั่นใจที่จะยกมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหงื่อหรือเรื่องกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียวการดำของรักแร้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโกนขนหรือไปถอนขนมันบ่อยๆเพราะจริงๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอันตรายกับผิวที่รักแร้ผิวที่รักแร้ก็จะขาวแล้วก็เนียนเหมือนผิวบริเวณอื่นของร่างกายเราคือส่วนใหญ่วิธีที่กำจัดขนที่เซฟที่สุดต่อผิวใต้วงแขนคือการทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะทำประมาณสัก 5-7 ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ขนก็จะหายไปอย่างน้อยประมาณ 80% ซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีการกำจัดขนที่ทำอันตรายต่อผิวบริเวณข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าทำเลเซอร์ก็จะราคาแพงกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเค้าเรียกว่ามีงบจำกัดการกำจัดขนถ้าอยากจะถอนก็ต้องถอนแบบเขาเรียกว่าเบามือคือไม่ใช่แบบโอ้โหทำอย่างรุนแรงยิ่งทำแรงมากทำซ้ำๆก็จะเกิดเป็นตุ่มหนังไก่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนอีกอันนึงที่อาจจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับผิวน้อยหน่อยก็คือการใช้ครีมกำจัดขนข้อดีของครีมพวกนี้ก็คือทำอันตรายต่อผิวไม่เยอะมากแต่ปัญหาของครีมพวกนี้ก็คือมันมีสารเคมีเยอะคนก็จะมีโอกาสในการแพ้ครีมหรือเกิดการระคายเคืองจากครีมได้หรือถ้าเราอยากจะใช้วิธีเป็นการโกนเราก็ควรจะต้องโกนอย่างเขาเรียกว่าโกนอย่างอ่อนละมุนหรือไม่อ่ะการใช้พวกกลุ่มที่เหมือนที่ผู้ชายทำคือเชฟวิ่งเนี่ยพวกนี้จะช่วยได้ลดการที่เราจะไปโกนผิวออกไปด้วยกับขนป้องกันการเกิดการถลอกแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยดำ

ถ้าเราใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกปิดไม่ได้เราเองนั่นแหละที่เอาข้อมูลของเราอะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรทุกอย่างเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปลอมเป็นตัวเราการแชร์ฟิงเกอร์พริ้นนะคะมีการบอกว่าห้ามแชร์เพราะจริงๆฟิงเกอร์พริ้นก็คือตัวที่บอกตัวตนของเราณขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้งานฟิงเกอร์พริ้นนอกจากเรื่องของพาสปอร์ตที่เวลาเข้าออกประเทศแล้วถ้าเกิดเขาปลอมฟิงเกอร์พริ้นเราได้นี่เราจะแย่เอานะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของ ID ต่างๆบัตรประชาชนบัตรนักเรียนพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสห้ามเพราะในบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยใช้ QR code ไปสแกนสามารถไปดูได้ว่ามันมีอินโฟเมชันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอันที่3เป็นเรื่องโลเคชันตำแหน่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เย็นกินที่ไหนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนเขารู้ชีวิตโซล่าหมดเลยตามเราได้ตามได้ถึงบ้านเลยถึงที่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรแชร์อันที่4คนที่มีครอบครัวแล้วชอบแชร์ลูกๆพาลูกไปเล่นที่ไหนอันนี้อันตรายเพราะว่าเด็กก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็มีเคสนะคะที่เวลาอยู่ในห้างเนี้ยแล้วพาเด็กไปเล่นเนี่ยยิ่งมีคนชอบจะมาลักพาเด็กไปเลยเขารู้เลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าคนดูแลชื่ออะไรด้วยเพราะเราโพสต์แบบอันตรายมากเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับเด็กอาจจะเป็นนิสัยคนไทยเนอะชอบอวดว่าตัวเองมีสตังค์วันนี้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ทำกิจการเงินมาเยอะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญให้โจรเองซึ่งไม่ควรทำในกลุ่มของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเยอะเพื่อนเราก็เยอะก็จะมีคนที่ชอบแชร์ข่าวเช่นคนนี้กำลังลำบากมากเลยหรือข่าวคนขอบริจาคที่มันไม่ใช่ข่าวจริงมีคนที่ชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแม้กระทั่งรูปบางทีรูปของคนลำบากเนี่ยทุกคนก็จะสงสารและทุกคนก็จะช่วยบริจาคก็เป็นรูปปลอมแล้วก็มาใช้รูปนั้นแต่ว่าโพสต์เป็นเรื่องของข่าวใหม่ก็จะมีมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้หลอกขึ้นมาคนก็ไปบริจาคแล้วก็ถ้าเรารู้ว่านี่ข่าวปลอมให้ลบทันทีอย่าแชร์ต่อกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลไปแล้วควรจะระงับการใช้บัญชีนั้นก่อนโดยแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเช่นถ้าบัตรเครดิตหายบัตรเครดิตถูกแชร์บัญชีออนไลน์ต่างๆก็ต้องควรจะระงับไปก่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลตัวตนของตัวเองออกไปให้คนอื่นรับรู้ถ้าจะแชร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม private ส่วนตัวของตัวเอง

เรื่องตัวเหี้ยนี่ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นข่าวคราวการจะจับออกจากสวนลุมของกทมเนี่ยนะครับสื่อกันทุกช่องเลยสื่อโซเชียลยิ่งเยอะกันใหญ่เลยผมว่าอันนี้ดีนะโอกาสที่ดีของเหี้ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคำว่าเหี้ยได้ถูกใช้ให้มันเต็มภาคภูมิเลยไม่ต้องไปดัดจริตหลอกตัวเงินตัวทองอะไรนะเหี้ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวมันเองได้ด้วยภายในระบบของมันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุณหภูมิภายนอกก็คือแสงแดดบ้างไออุ่นจากดินบ้างอะไรบ้างเราถึงเห็นเขาขึ้นมาอาบแดดนั่นคือลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งและพฤติกรรมของเขาของเหี้ยก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้น้ำอาศัยน้ำในการหาอาหารการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะแม่น้ำลำคลองห้วยของคลองบึงทั้งหลายแหละจึงมีเหี้ยเต็มไปหมดเหี้ยมันเป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าสัตว์ป่าชานเมืองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนเราตั้งอยู่ตามริมน้ำใช่ไหมจะมีหมู่บ้านมีอะไรเราก็อิงน้ำมาตลอดแหละแล้วเหี้ยก็อยู่แถวนั้นแหละเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มีความคุ้นเคยกับมนุษย์คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้สัตว์ป่าในเมืองมีเยอะนะใช่ไหมไปดูสิอย่างอ่าวสวนลุมเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแหล่งที่ดีสำหรับนักดูนกเขาก็ไปดูกันหลากหลายเป็นหลายสิบชนิดเลยอ่ะใช่ไหมในนั้นมันเป็นระบบนิเวศแบบนึงนะเพราะฉะนั้นมีระบบนิเวศที่มันเป็นมีที่เป็นสวนน้ำจำนวนมากเลยมีต้นไม้จำนวนมากใช่ไหมครับเหี้ยชอบน้ำอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้มันก็มีการขยายพันธุ์เพราะพื้นที่มันเหมาะสมแล้วเหี้ยยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามล่าห้ามนำมาเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเหี้ยไม่ใช่สัตว์ที่มาเที่ยวไล่กัดคนมันไม่ใช่มาล่าหาคนกินเป็นอาหารมันจะเกิดเหตุก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนพยายามไปจับเหี้ยหรืออุบัติเหตุหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าที่ในเคสหลวมเนี่ยความคุ้นชินไงก็เห็นคนทุกวันนั่นมานะก็มีบางส่วนที่อาจจะให้อาหารไปได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ไปปรับดัดนิสัยมันให้กลายมาเป็นแบบเนี้ยเหี้ยก็ไม่ใช่ดูน่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ดูน่าเกลียดสำหรับทุกคนเหมือนกันเรื่องความที่มีประชากรที่มากขึ้นทั้งคู่มีผู้ใช้พื้นที่ร่วมกันมากทั้งคู่แต่พื้นที่มีจำกัดแค่นั้นน่ะโอกาสในการเห็นตัวและเจอและประสบเหตุมันก็มากขึ้นจะเอาคนออกหรือจะเอาเหี้ยออกหรือจะปรับให้มีความสมดุลเหี้ยก็เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยในลำดับของการที่เป็นเหมือนเทศบาลคือตัวกำจัดซากแต่ขณะเดียวกันมันมากเกินไปหรือยังหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยมันจะมีผลกระทบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเมื่อเกิดเหตุเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อหนึ่งสปีชีส์มันก็ไปกระทบกับสปีชีส์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลุดขาดหายไปย่อมเกิดผลกระทบการย้ายเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการบริหารจัดการสัตว์ป่าแต่การย้ายก็ต้องมีหลักวิชาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะตอบสนองให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาหารเพียงพอไหมสภาพที่อยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาหรือเปล่ามีผู้ล่าอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะขยายพันธุ์ทำได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเนี่ยคิดให้รอบครอบหน้าที่จะมีการหารือกันดูสิเห็นไหมคือผมว่าไม่มีใครผิดหรอกทุกคนก็หวังดีเจตนาดีแต่ว่าถ้าเราเอามาพยายามที่จะหันมาร่วมกันเพื่อช่วยเหี้ยนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหี้ยอย่างน้อยๆทุกคนก็เรียกเหี้ยได้เต็มปากไม่ต้องไปเรียกแล้วตัวเงินตัวทอง

ก็มีข่าวออกมาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเด็กเล่นไอของเล่นลักษณะแบบเนี้ยที่เรียกว่าสลามเนี้ยนะแล้วเกิดหูการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะพ่อแม่ก็ตกใจกลัวกันใหญ่นะความเป็นจริงคือในกรณีนั้นเรายังไม่รู้ว่าใช่เกี่ยวข้องกับของเล่นอันนี้หรือเปล่านะนั้นอันตรายขึ้นอยู่ว่าเอาอะไรมาผสมลงไปถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรามองเห็นอันเนี้ยเป็นสิ่งของธรรมชาติเป็นแป้งมันนะฮะแล้วก็บวกด้วยสีที่เป็นฟู้ดเกรดสีสำหรับสารอาหารแน่นอนเด็กก็เอามือขยำได้แต่อย่างไรตามเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือสักหน่อยหนึ่งนะก็มีความปลอดภัยดีนะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นสารเคมีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวทำละลายที่มีไอระเหยเด็กสุดดมไปมีความเป็นพิษอยู่ติดไม้ติดมือไปหยิบของเอาเข้าปากปรากฏว่ามีสารโลหะหนักนะเป็นสีที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดเป็นสีที่มันสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรมาผสมกันบ้างมีสักกี่รูปแบบเนี่ยมีคนใช้ตั้งแต่เอากาวมาครีมโกนหนวดก็มีใช้น้ำยาซักผ้าก็มีใช้โอสารพัดในหลายรูปแบบนะฮะและแต่ละแบบไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเอาสารเคมีเอาอะไรมาเพื่อให้เด็กปั้นเล่นเพราะนั้นอันตรายขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เอามาใช้ว่าแต่ละคนที่เอามาขายกันนั้นเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไอ้ที่มาขายกันเอาสารเคมีที่ปลอดภัยมาหรือเปล่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะพบเห็นก่อนหน้านี้เราก็พบเห็นในของเล่นประเภทต่างๆที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันสัมผัสนะเช่นสารโลหะหนักเช่นสารตะกั่วนะสารแคดเมียมโครเมียมนะสารปรอทพวกนี้นะสิ่งที่สัมผัสโดนเนี่ยก็จะไปติดตามมือไม้ของเด็กนะส่วนหนึ่งก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ไปสัมผัสอาหารนะอมมือหรือว่าไปหยิบอาหารแล้วเอามาเข้าปากสารเคมีอาจจะมาจากไอระเหยขึ้นมานะถ้าเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเด็กดูในสูตรนะโหใช้กาวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวทำละลายของกาวแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะใส่เทลงไปในกะละมังเนี่ยผสมถ้าซื้อมาอาจจะอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กผสมเองที่บ้านอาจจะใช้กะละมังเลยนะผสมใหญ่เริ่มเลยเพื่อความสุขสนานปั้นได้เยอะอย่างเงี้ยนะไอระเหยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเด็กก็สูดดมเข้าไปเพราะนั้นเส้นทางที่สองก็คือการสูดดมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมันนั้นก็มีทั้งสัมผัสผิวหนังการกินเข้าปากการสูดดมเข้าไปซึ่งพิษก็แตกต่างกันไปเช่นสารตะกั่วเวลาเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลต่อเซลล์สมองนะเด็กหลายคนที่มีสารตะกั่วสูงในเลือดก็จะพบว่าระดับ IQ ก็จะลดต่ำลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นในสนามนี่มีคนเขาใช้บอลแล็กเข้ามานะมีคนใช้บอลแล็กที่เป็นตัวประกอบกับยาเรียกกีซอลินบอลแล็กเข้ามาแล้วก็โฆษณาว่าเป็นสลามที่กินได้เงี้ยสิ่งเหล่านี้มันไทยเป็นคนรับประกันความรู้ที่เขาโชว์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะอย.เขาก็สั่งประกาศห้ามใช้ถ้าเอะใจขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่ก็ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกเล่นลักษณะแบบนี้นะไม่ทำเองด้วยไม่ไปซื้อสารบอลแล็กมาใส่ลงไปดังนั้นการคัดกรองความรู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะพ่อแม่จึงต้องระวังนะแล้วจะต้องตระหนักเสมอว่าความรู้ในนั้นเนี่ยมีทั้งจริงทั้งมั่วคือเราจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องปกป้องนะลูก

นะแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเสริมในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้นะอันที่หนึ่งคือพ่อแม่เวลาเลือกของเล่นให้กับลูกเนี่ยถ้าเป็นซื้อของเล่นที่สำเร็จรูปมามีบรรจุภัณฑ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะพ่อแม่ดูก่อนเลยเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีวงกลมล้อมรอบแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ห้ามซื้อก่อนถ้ามีแล้วเครื่องหมายพิกลพิการไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็ห้ามซื้อเช่นกันข้อที่สองก็คือว่าการสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้เลยนะสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งขายที่อาจจะมีการขายของที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีอันที่สามก็คือความรู้นะถ้าสอนทำอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงจะต้องคัดเลือกความรู้ให้ดีแล้วก็ดูแลเด็กด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นเด็กโตเขาจะศึกษาด้วยตนเองได้พ่อแม่ก็คงจะต้องไปดูว่าเขารับความรู้มาถูกต้องหรือเปล่านะต้องคิดในใจเสมอว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตนี่มันมีทั้งจริงทั้งมั่ว

ฉลากทางเลือกสุขภาพคืออะไรนะฮะจริงๆตัวฉลากทางเลือกสุขภาพคือเครื่องหมายเดียวนะใช่ไหมใช้ติดบนอาหารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นในเครื่องปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้จริงๆอาหารหลายๆอย่างบ้านเราลดจัดเกินกว่าเหตุอย่างเช่นความหวานในคนไทยกินหวานมากถ้าเทียบกันแล้วหวานที่สุดในโลกอ่ะการแก้ตรงนี้คือการแก้บริโภคนิสัยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะรสชาตินะชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะสารอาหารบางคนโอ๊ยไม่เป็นไรกินตามสบายแต่มีปัญหาก็กินยาจนถึง60-70วาระสุดท้ายคุณก็ฟอกไตจริงๆแล้วปัญหาของอาหารที่ทำให้เกิด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เราใช้คำว่าป่วยง่ายตายยากนะก็เช่นพวกเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังที่ไม่ติดต่อมันปัญหาของคนไทยขนาดนี้เนี่ยอัตราการเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของตัวเองก่อนการปรุงอาหารที่บ้านคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเติมแหลกเลยนะอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็ทำให้เกิดโทษเนี่ยนะเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักการที่จะสื่อให้คนได้ทราบเนี่ยก็มีวิธีหลายๆอย่างนี่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเองเนี่ยสิ่งที่พูดง่ายสุดก็คือฉลากนี่ฉลากโภชนาการเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันมีแบบมาตรฐานอยู่นะซึ่งเป็นตารางแล้วปกติจะอยู่หลังของผลิตภัณฑ์ด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งอันที่1คือคนไม่ค่อยเห็นอันที่2ก็คือว่ามันไม่ใช่ภาพบังคับอันที่3ก็คือว่าข้อมูลมันเยอะจนทั้งไม่เข้าใจเวลาคนเลือกซื้ออาหารเนี่ยเขาไม่มานั่งตีความจากฉลากซึ่งมองแล้วก็เข้าใจยากก็เลยมีการวิจัยกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ในแบบฟอร์มที่ง่ายๆให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Simplify คือทำให้ง่ายพอดูปั๊บเนี่ยคนต้องเข้าใจแล้วสามารถเลือกได้ซึ่งไอ้เครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นที่เราว่าเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอ่ะที่เราต้องการก็คือว่าปรับนิสัยคนบริโภคใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินหวานแต่พอเขาลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้กินเข้าไปเฮ้ยก็พอกินได้นี่ว่ะก็เป็นการปรับนิสัยการบริโภคว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องกินหวานขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่คงไม่ใช่แก้ปัญหาโภชนาการแต่มันเป็นการให้การศึกษากับคนให้รู้สึกว่าเออไอ้ของที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้นะเราลดได้เราเสร็จแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองพอเขาเห็นผลิตภัณฑ์สักอันนึงเอ๊ะทำไมอันนี้ได้เครื่องหมายล่ะก็มันมีโซเดียมต่ำไงแล้วโซเดียมมันคืออะไรล่ะก็คือมันพาไปสู่ความดันไงอ๋อถ้างั้นเราต้องลดการเค็มกินเค็มลงใช่ไหมใช่เขาจะเลือกช้อยส์เลือกอาหารที่ว่าหวานเกินไปไม่ดีละเพราะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้บริโภคนิสัยเขาเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีการมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรู

ก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในตามแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าละเจ้าเดาได้หันบ่าเฮาสิเฮานี่เจ้ายังเขาเข้ามาแล้วบ่ได้ดูมันเนาะเอ้าต้นสุดท้ายแล้วมอนี่เฮาจะสิบอกฟ้าให้ได้เป็นบ่เจ้าสิมาเตียงเด้อเอ้าคือเพิ่นซอยนี้ซอย3นี่ฝ่าบ่ดวกละเออมื้อตีกันบ่ได้เป็นกันนี่พี่เฮ้เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาบูชาให้เป็นอีหยังยังมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: ลองดูครับลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากผู้ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

30 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ซัมปาเกี่ยวกับม่อนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนถึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองถึงนุ่งเรียนบิถลงลักลักถึงนุ่งเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนขั้นมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ซาบรูถึงวิทลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซาบแต้มเปมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยกับอีเว้าภาษาโรกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กระตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเว้าภาษาโรออนกอนสงัดอันในตั้งปะตะเวตะระนาตั้งภาษาโรมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: ងណែអញ្ចទៅរូនជារេណែអញ្ចក៏តុំតុំពឺក៏ວ່າដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າដែរប្រសាប់រូតុំពឺក៏ວ່າដែរណាครับតែວ່າជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអញ្ចងពូនអឺបែបວ່າហ៊ីនមិនຕ້ອງផុនណាគូលមិនຕ້ອງពូនណាครับអគីជួងក់ជួចាក៏សំបាយអណ្ដោតឆែតជឺអញតអបនជុំងក់ជក់ចាប៉ថែវណៃលក់ចោះប៉ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃផបនពើយ៉ាងនេះ
1: อาคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างอีเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีอดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไก่เดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบิน

0: ความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาถึงเดอของจัวอากางมกลอตัวส่วมเซยยางเดอของเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
1: เงียมูกุนาเงียวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองอิปุนาดะคองกันในหายโยเรงตะยาอันเตอกัดซอตะยาอันพะเนพยานาคเปินอันพยานาคซอเซยเอ้ยจะกัดตะยาอันกะซอตะกาปวีบาฮายบาฮายในอีอายุละคองละตลอดจนบาฮายเท่าแค่ในกูเจต
0: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
2: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
3: อาตะวัน
2: อาตะวันให้ตั้งเยอะได้ครับไหมให้อีเอตกาให้เอตกาตื่นไปละเช่นไรนะเตี้ย
3: เจออีปล่อยยา
2: อ่อนกาไปให้จุ่นปื้ดซะซะไม่เกี่ยงเลยฟาดซ้ำเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงลุ่นเลยฟาดซะปั๊บบี
0: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตือไก่เบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบทีน้ำมาเตอะเสื่อยยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองแล้วก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอะของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลและนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเอิดแบบสภาพเดิม
1: เดาะคองมีลายเก่าเบิร์นอากาศเสื่อยจากการเบิร์นอากาศพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาศคือเสื่อยที่สุดจากการบ้าให้พยาออนเดาะคองอากาศบ้าให้ออนอากาศสิ่งหนึ่งเดาะคองอากาศพืชเสื่อยจากการเต่าละทอยออนอันหนึ่งเดาะคองออนเสื่อยเอ้ย
0: ที่วาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุมนายสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
5: กำลังจ
0: ุงบีนสิ่งต่างๆที่ประเอตเตอร์นัวโดยเอเตอร์เซอุยถาตะเบินสิ่งที่ไตตองหรือการดาวยุงไกตาออนภาษาไฮเนี่ยอีใส่เบียแซงแต่คือนาทีอ่ะยออ่อน

ือชัวกลางเตระแนนกองกองประจามืออันนี้มัวไตเบิร์นจะกะอันนี้สุวรรณไงกองกองอาการอันนี้ตะเบิร์นเพราะว่าในอาการเซงกุเตีย

ความยออ่อนทะแนนในสะเลดักษาภาษาของวีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิมพอปืดซอภาษาไหลแตดจะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุยภาษาบลูไหลคือดันเดอร์คองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอร์คองจาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่า

0: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามดแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรกก่อน วงผีเสื้อทั้งเต่ง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
2: เสื้อมันสีดำมันสีดำเลย
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ได้ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
2: เป็น
1: ผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
2: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
1: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยนี่ก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
2: น
1: ั่
2: นแหละตัวปู
1: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ย
2: ม
1: ันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัว V แบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหมยากไหม
2: ไม่ยาก
1: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะเนี้ยไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2ลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
0: ชัดอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
1: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
2: หางหน้าผู้สีข
1: าวหางหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คืออันเนี้ย
2: ก็ดูว่ามันสีขาวหรอ
1: ใช่นวดเป็นตัว V สีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
0: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัว V มองเห็นขาแค่4ขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
2: มันมีผีเสื้อที่มันไม่มีหางไหมคะครู
1: ไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่งั้นไม่มีหาง
2: อ๋อถ้าไหนมีหางจะไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
2: ครูครับมันมีแค่วงนี้หรอครับที่มีแค่แบบสี่ขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียว
6: ทำไมม
1: ัน
6: ต้องม
1: ีแค่สามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อ ขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงเนี่ยแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระหล่ำในวงของผีเสื้อหนอนกระหล่ำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
0: นี่ค่ะดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระหล่ำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่สีอะไรแล้วนะสีน้ำเงินเท่ากับ
7: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นเขาแล้วก็อีก
1: เหรียญบาท
7: มาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
8: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาท
7: เพราะว่าลิงไปชนแรก
8: ก่อนคือเกียงมันมีพันตัวใหญ่ไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
8: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่จะเห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับบินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผี2ตัวไหมจำไม่ได
9: ้กิปเปอร์
1: คืออะไรสกิปคือน้องสาวสกิปคือ
10: กระโดด
1: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
8: แปลกแฮะ
1: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมี

0: เป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
1: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
0: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
2: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
0: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
3: ระบองหักงอ
0: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าท้อไอ้ตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
4: ผ
0: ี
4: เสื้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเคียวค่ะ
5: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
4: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
6: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
7: วงที่มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
4: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
8: ตรงนี้เหรอตรงนี้รู
9: ้เออน่าจะใช่แหละ
10: ตุ้ม
11: ไม่มี
12: แต่ว่าปีกข้างหลังม
10: ัน ไม่คนละตัวคนละตัว
6: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อการหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อการหางแหลม
13: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
4: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
0: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
14: ่ไม่ได้
0: ตามสองข้างทางทำไมอ่ะ
14: หนูหมดเลยค่ะ
0: คิดว่า
14: จะได
0: ้เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี่ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
4: เดินไปสังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค
0: ่ะมีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
15: วงหางติ่ง
0: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
15: หางติ
0: ่
15: งธรรมดา
0: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
14: ได้
0: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
16: พี่เขาว่าตัวนั้น
17: ก็จะตัวนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร
16: พี่พยายามจะวาดมันอยู่แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
18: ปลาลีกยังไงปลาปลาสระอาเรือสระอีสระเสือ
19: เรือสระอีสระเสือ
10: ในโรงเรียนธรรมชาติมีวิชาธรรมชาติ
19: เราพิมพ์มาเรื่องเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
5: แต่เราจำรูปได้แล้วเราต้องไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อเขาค่ะ
9: ระหน่ำก็ไม่แน่ใจ
11: ก็จะมีอยู่ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวนึงครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
12: วงแรกหางติ่งวงที่สองฮึมแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่ห้าบินเร็วครับ
4: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
14: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
20: เจอครบ5วงครบ5เลยไม่ขาด
21: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณนี
0: ้ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
4: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
22: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนน้ำเราเจอได้แค่4วงครับ
0: เ
22: จอประมาณ11ชนิด
0: ครับ
22: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตันหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตันหางแหลม
0: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังอย่างนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำๆกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
23: ชอบตอนเขียนตอนนึงสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดีมันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
24: อนุรักษ์ทำไม
23: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
4: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
25: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับในการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็ก2คนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนเป็นการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
4: ช่วงเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ e-co-learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโต้
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวคือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะเรา
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใ
3: ใส่เค็งอ
1: ่ะเค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
3: า
1: ะ
3: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังไ
2: หมเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: วมาวที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้

0: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
1: ตำ
0: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
1: ออกให้หมดเลย
0: โอ้อันนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
1: ะ
0: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
1: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
0: อ๋อ
1: มันก็จะกลับ
0: เหมือนก็คอยแบบว่าควนไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
1: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
0: ใช่ไหม
1: แม่ก็ทำไม่ได
0: ้แต่ผู้ทำได้
1: ค่ะ
0: นี่ผู้ขอทีนึง

0: ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียว

0: ที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เลือกได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ขูดตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมา
1: ข้า
2: วเมาไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค่ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
1: จ้ะ
2: ค่ะ
1: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
1: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
1: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
1: เออ

มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชม

0: ลือตัดหวานด้วย
1: อืม
0: ค่ะ
1: ถือว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
0: ทำกินง่าย
1: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
0: อร่อย
1: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
0: ค่ะ
1: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
0: ะ
1: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาผู้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
0: ได้ค่ะ
1: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
0: ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
0: าะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
0: ่แม่ทำ
1: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
0: ค่ะ
1: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะกรอบหน่อย
0: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินและเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
1: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ยๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้4โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ต้อนรับคุณแม่อัชราและคุณวริศรรักพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการของเราวันนี้ออกอากาศวันที่5ธันวาคมค่ะหมวยทราบว่าวันที่5ธันวาคมมีความหมายมากๆกับแม่และลูกคู่นี้มีความหมายมากขนาดไหนคะ
2: ประมาณไม่ถูกค่ะ เพราะว่าวันสุดท้ายที่ทำให้เราหลุดรอดจากความทุกข์
1: คือเมื่อตื่นมา5ธันวาคม62เนี่ยเป็นวันแรกที่เราหลุดพ้นจากเรื่องของหนี้สินซึ่งเป็นพันธนาการคู่มากับชุมพรกับอำนาจโดยตลอดแต่ก็มันหลุดเอาวันที่5ธันวาคมโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คิดว่าเป็นวันมงคลสำหรับคนไทยทั้งชาติแล้วก็เป็นวันที่อภิมหามงคลสำหรับชุมพรกับอำนาจเป็นวันที่มีความหมายที่ทำให้เราต้องคิดถึง5ธันวาคมไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมพรกับอำนาจที่สร้างปรากฏการณ์ร่วมกัน
0: วันที่5ธันวาคม2562เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวรักพันธ์เจ้าของชุมพรกับอำนาจก่อนที่จะรู้จักกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเขามีหนี้สินจำนวนมหาศาลจนถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปี2552แต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเขากลับผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ด้วยพลังจากเครือข่ายในที่สุดสามารถปลดหนี้ก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายในนามเซฟชุมพรคาบาน่าเชื่อว่าเรื่องราวของครอบครัวรักพันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆธุรกิจได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะ
3: แล้วหนี้จำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าเกิดมาจากอะไรคะ
1: เกิดมาจากการกู้นี่แหละครับ
2: ความไม่พอเพียง
1: คุณแม่บอกไม่พอเพียงมันก็เกินขนาด
2: ก็ทวงกันเพราะว่าชีวิตแม่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปกู้เงินจำนวนใหญ่ๆขนาดนั้นคือตั้ง150
3: กู้150ล้าน
2: ค่ะ150บอกลูกจะไหวไหมเพราะตอนนี้มาเป็นรุ่นของลูกและที่เข้ามาช่วยนะ
4: นั่นคือกู้มาเพื่อมาทำธุรกิจการท่องเที่ยว
1: จริงแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแหละคร
4: ับ
1: ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนมาถึงคือก็ขยับมาเรื่อย
2: แต่ทีละน้อยไงคะ
1: โตมาเรื่อย
4: ทีละน้อยๆขึ้นมาแล้วเมื่อดอกเบี้ยเดิน
2: เป็นล้านน้อยๆจน
4: เบ็ดเสร็จยอดที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ
1: 300ครับ
4: 300ล้านบาท
2: เท่าตัว
1: ก็ดูตัวเลขแล้วก
4: ็รับสภาพ
1: จากจะร้องไห้เป็นหัวเราะ
4: ครับ
1: ทำไมเก่งจัง
2: เราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเราก็เลยไม่ตาย
4: ครับ
2: เป็นนักสู้
3: ค่ะ
4: แต่ในเมื่อที่เราเจอวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่พบทางสว่างแต่แล้ววันหนึ่งก็มาพบบุคลากรหนึ่งท่านที่ชี้ทางสว่างให้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
4: บุคคลท่านนั้นคือใครและธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ศัลยกรรมธร
4: ครับ
1: อาจารย์ก็ให้เราทำเรื่องของการหันมาพึ่งตนเองหยุดคิดเรื่องหนี้ก่อนคือรู้จักพอแล้วก็ให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่าคิดเรื่องเอาประโยชน์จากคนอื่นให้คิดช่วยเหลือผู้อื่นหันกลับมาพึ่งตนเองเราก็เริ่มทำเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมด้วยวิธีธรรมชาติก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับเรื่องของการผลิต
2: ไม่ต้องไปซื้อเขา
1: น้ำยาต่างๆผู้สบู่เหลวน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน
2: เมื่อก่อนเราซื้อหมด
1: เรื่องของการปลูก
4: ครับ
1: นะครับการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติการผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
3: ค่ะ
1: จากสัตว์แม้กระทั่งจากคนก็มีวิธีทำให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็มาใช้กับไม้ยืนต้นไม่ต้องใช้กับผักก็ได้เรื่องของการสร้างเราเรียกว่าเศรษฐกิจพวกเรา
4: ครับ
1: ก็หันมาพัฒนาสินค้าจากพวกเราก็คือจากพนักงานจากชาวบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาในโรงแรมเราทำการจ้างงานให้รอดพอดีไปด้วยกันก็เลยมีโครงการชื่อว่ารอดพอดีคือทำอะไรที่จะมีอาชีพที่เลี้ยงตัวได้โดยเราก็ขายให้โรงแรมนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากการซื้อที่อื่น
2: รับซื้อผักจากพนักงาน
1: มารับซื้อ ผักจากพนักงาน
2: บ้านใคร
1: เป็นโครงการเศรษฐกิจพวกเรา
2: บ้านใครปลูกเราก็รับซื้อ
1: บ้านใครปลูกบ้านใครมีปลาก็มาขาย
2: กำเดียวผักกำเดียวอะไรเราก็ซื้อ
4: จากสมัยก่อนคือซื้ออย่างเดียวจังหวัดไกลแค่ไหนเราก็ซื้อข้าวเราก็ซื้อเปลี่ยนเป็นเรามาเริ่มปลูก
1: ซื้อผ่าน
4: ของทำความสะอาดในโรงแรมไม่ว่าตามห้องนอนเราซื้อก็เริ่มผลิตเองอ๋ออันนี้ก็คือใช้เศรษฐกิจพวกเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์แนะนำมันเลยทำให้เราลดต้นทุนได้
2: ใช่
4: ใช่ไหมครับ
1: ลดต้นทุนด้วยเยอะด้วยแล้วก็เกิดกิจกรรมขึ้น
4: ครับแล้วการที่ทำทั้งหมดนี้มันปลดหนี้300ล้านได้ไหมครับ
1: จริงๆมันก็ยังไม่ได้หรอกครับ
3: ค่ะ
1: มันยังไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลทันทีเดี๋ยวนั้นจริงทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความเพียรด้วยมีความพยายามค่อยๆทำกิจกรรมไปเรามีที่พัก
2: มีทัวร์ดำน้ำ
1: เรามีเรื่องของการดำน้ำ
2: เรียนสอน
1: เราเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรอบๆ
4: ครับ
1: ก็ทำให้เราพอที่จะลืมตาอ้าปากได
2: ้ส่งดอกพอไปส่งดอก
3: ค่ะตอนที่อาจารย์ยักษ์แนะนำวินาทีที่พี่วริศรตัดสินใจเดินตามแนวของอาจารย์ของพระเจ้าอยู่หัวค่ะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะสำเร็จ
1: ตอนแรกไม่ได้มั่นใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องพอเพียงอะไรเงี้ยเราคิดว่า
2: ไม่มีที่อื่น
1: เราทำตามศรัทธายังไงก็สำเร็จที่ได้ทำเคยตัดสินใจที่จะบอกให้คุณพ่อขายไปเถอะซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกว่าคิดหนักเหมือนกัน
3: เจ็บปวด
1: อันนี้ทรมานที่สุด
3: เดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกคุณอุ้มคนึงนิดชะนะโมเป็นตัวแทนของผู้ที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติแล้ววันนี้ก็ทำมากกว่านั้นด้วยก็คือสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและคุณตูนภาวลินลิมธงชัยมาสกีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทโฮสเทลนะคะแล้วก็เป็นคนที่น้อมนำหลักความพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจในนามของกลุ่มพอแล้วดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: อยากจะถามทั้งสองท่านเลยครับคำถามเดียวกันเลยว่าการนำแนวคิดพอเพียงมาใช้กับธุรกิจเนี่ยเคยกลัวกันบ้างไหมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอุ้มก่อนก็ได้ครับ
5: ค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มศึกษามาพอสมควรนะคะหลังจากที่ตัวเองเลือกที่จะกลับบ้านค่ะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยไม่มีความกลัวอะไรเพราะเราเชื่อศรัทธาในแนวทางนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีและเรื่องดีจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เราได้ทำงานเรื่องพวกนี้เพื่อจะสื่อสารต่อไปอะค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนของเรากลับมาเนี่ยก็คือว่ามันมีความเกื้อกูลกันมีรอยยิ้มให้แก่กันแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็เลยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันแรกๆชาวบ้านก็จะไม่เก็ตนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเห็นในทีวีหรือตามที่เขาพูดอ่ะคืออะไรแต่มันจะผ่านการลงมือทำที่เขาเริ่มปลูกผักมีอยู่มีกินแล้วก็แบ่งปันเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อันนั้นคือสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะ
4: ครับแล้วคุณตูนล่ะครับ
6: ก็ตอนที่เลือกเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ที่3ห่วง2เงื่อนไขอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นถ้ามันเริ่มจากห่วงแรกว่าเรารู้จักตนแล้วก็ในตัวธุรกิจเรารู้ว่ามันมีเหตุผลว่าเราจะทำอะไรบ้างลงทุนยังไงคิดเรื่อง financial ก่อนถ้าเราจะทำธุรกิจที่รู้จักให้มันให้แบบยั่งยืนหรือเปล่าก็คือมีภูมิคุ้มกันนะคะก็พอคิดให้ครบทุกย่านเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันไม่มีความกลัวแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆค่ะ
4: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับ
3: เราจะพาทุกท่านย้อนไปดูวันเวลานะคะที่สองแม่ลูกต้องแบกรับกับภาระหนี้สินจำนวนมากมหาศาลเคยมีหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่มีการลงความเห็นกันในครอบครัวบอกว่าขายกิจการทิ้งไปเถอะมันน่าจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดที่จะขายธุรกิจชุมพรคาบาน่าหยุดลงแล้วสองแม่ลูกต่อสู้กันยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่นี่ชุมพรคาบาน่าค่ะคนทั่วไปเวลาได้ยินชื่อนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นรีสอร์ทธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ว่าสำหรับฉันและชาวหาดทุ่งวัวแล่นอีกหลายๆคนที่นี่คือครอบครัวค่ะที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็สอนสิ่งดีๆสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะอย่างในปี2542ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: โอเคมิสเตอร์มิก Yeah I have already prepared the deed and the paperwork for you Yeah When you everPlease let us know. Thank you.
0: คุณวริศคะต้องขายแน่ๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณอันนั้นมากๆนะครับที่ช่วยดูแลมาโดยตลอด
0: ฉันสิคะที่ต้องขอบคุณคุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะคะที่ทำให้พวกเรามีงานทำแล้วก็สอนให้พวกเรามีความรู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะแต่ก็พูดแล้วก็มันน่าเสียดายจริงๆนะคะ
1: ผมต้องขอโทษนะครับที่สู้มาได้สุดแค่นี้จริง
2: ๆวริศจะไม่ลองคุยกับคุณพ่อดูอีกทีเหรอลูก
0: นั่นคือคุณวริศสอนค่ะเป็นผู้สืบทอดกิจการที่นี่แล้วก็นี่คือคุณแม่เขาค่ะคุณแม่เป็นคนที่คิดดีเริ่มที่จะให้ชุมพรคาบาน่าดำเนินกิจการไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและคุณแม่ก็เป็นคนสอนให้พวกเราสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วก็สอนให้พวกเราอยู่บนพื้นฐานของการพอเพียงด้วยค่ะถ้าต้องเสียที่นี่ไปจริงๆคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะ
1: ผมว่าพ่อก็คงคิดดีแล้วครับแม่
2: แล้วว่าจะไม่เสียใจเหรอลูกจะไม่เสียดายเหรอว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านเราได้ทำอะไรมากับเขาพัฒนาแถวนี้มาเป็นเวลายาวนานนะลูก
1: มันก็เสียดายครับแต่ว่าจะทำไงได้ครับ
2: อันนะ
0: คะ
2: ถ้าเจ้าของใหม่เข้ามาฉันจะพูดกับเขาฝากอันนะกับพวกชาวบ้านในชุมชนให้ได้ทำงานกับเจ้าของใหม่เขานะแล้วก็ฝากอันนะด้วยนะช่วยถ่ายทอดสิ่งดีๆที่เราเคยได้ทำด้วยกันมาให้เด็กรุ่นใหม่ด้วย
0: ค่ะคุณ
1: แม่เข้าใจผมนะ
0: และนี่ก็คือความห่วงใยและความปรารถนาดีที่คุณแม่มีให้กับพวกเราเสมอมาค่ะและมันก็ยิ่งทำให้ที่นี่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่มากกว่าที่มันจะเป็นที่ทำงานหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดๆฉันไม่อยากจะเสียที่นี่ไปเลยจริงๆค่ะ
1: คุณแม่ต้องเข้าใจผมนะครับ
2: แล้วแต่ลูกเถอะ
1: สวัสดีครับพูดสายอยู่ครับรางวัลอะไรนะครับจากใครครับแม่ครับแม
2: ่อะไรลูกอะไร
1: เราได้รับรางวัลครับแม
2: ่รางวัล
1: ได้รางวัลครับ
2: รางวัลอะไรใครให
0: ้เหมือนฝนเย็นฉ่ำพรมลงบนดินแล้งเลยล่ะค่ะคุณวริศสอนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าชุมพรคาบาน่าของเราได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศธุรกิจขนาดกลาง ที่ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วมันก็สร้างความปลาบปลื้มมาให้คุณแม่มากๆและแน่นอนค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยล่ะค่ะ
1: แม่ครับผมไม่ขายแล้วผมไม่ขายแล้วครับแอนแอนไม่ต้องไปไหนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ขายที่นี่แล้ว
0: เฮ้ยแอนดีใจจริงๆเลยค่ะคุณวริศโอ้ยดีใจจังเลยค่ะ
2: ลูกแม่ดีใจมากนะแต่ลูกมั่นใจนะลูก
1: รางวัลนี้ส่งพระราชทานมาก็เพราะว่าเราอะทำธุรกิจเพื่อให้คนอื่นอยู่ได้ถ้าเราจะต้องขายที่นี่เพื่อให้ตัวเราเองอยู่รอดผมว่ามันก็คงไม่ถูกต้องแล้วครับ
2: แม่ดีใจที่สุดเลยลูกต่อจากนี้ไปนะอย่าได้พูดว่าจะขายที่นี่อีกเป็นอันขาดแต่พวกเราต้องร่วมมือกันทำที่นี่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่มีพระทรงมีพระเมตตานะลูก
0: และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชุมพรคาบานาของเราก็ยิ่งมั่นคงในความเป็นครอบครัวเพราะพวกเรามีพ่อผู้ทรงเมตตามอบพลังใจผลักดันและก็นำจิตใจของพวกเราทุกคนให้จับมือกันสู้กันต่อไปค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างครับแม
1: ่เหมือนกับที่เกิดขึ้นเลยไหมครับ
2: ก็เพราะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ตัดสินให้แม่ตัดสินใจเลยว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องขายอีกเหมือนที่ละครพูดนั่นเลยค่ะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ขายมันเหมือนลึกๆว่าเราได้ทำถวายท่านก็คิดว่าสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นน่าคงจะรู้ว่าเราตั้งใจอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็สองคนแม่ลูกก็คิดว่าเราจะทำอันนี้ถวายท่านอยู่แล้วในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นห่วงความไม่รู้ของประชาชนนั่นนะคะมันทำให้รู้ไม่เท่าทันคนอื่นแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยยากท่านก็ห่วงตรงนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็ได้เจอด้วยตัวเองคือเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เป็นห่วงนะคะแม้กระทั่งเรื่องข้าวที่จะต้องกินไปทุกวันท่านก็ยังมีรับสั่งว่าอย่าทิ้งเรื่องการปลูกข้าวก็กลับมาแล้วก็มาบอกทุกคนตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่ชุมพรเริ่มปลูกข้าวกันเยอะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ปลูกข้าวและกินข้าวที่ตัวเองปลูก
1: ครับงั้นย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับแม่ตอนที่แม่บอกแล้วแต่ลูกเหมือนในละครเมื่อกี้
2: คือตอนนั้น
1: แม่คิดยังไงครับ
2: มันก็สุดๆแล้วไงคะมัน

0: เหมือนไม่มีทางออกมองหาทางออกก็ไม่เจอแม้ว่าเราจะเริ่มที่จะมีความสุขจากที่การมาปรับตัวก็คิดว่าถ้าเราให้ตรงนี้เข้าไปเราก็ยังพอมีที่ของเราเหลือเราก็ไปทำที่อื่นกันเถอะลูกถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าพ่อเขาก็เป็นห่วงนะคะเอาขายก็ขายแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าได้ถ้วยพระราชทานจากในหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยนะเลิกได้เลยมันคงจะมีวิธีอื่นที่เป็นความมหัศจรรย์สำหรับแม
1: ่
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
1: ของพี่วริศรเองเนี่ยเหมือนบอกกับตัวเองบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่นี่ไปเรานั่งมองถ้วยพระราชทานเราจะรู้สึกเหมือนผิดไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
2: หลังจากที่ได้รับถ้วยพระราชทานก็มีอยู่คำหนึ่งที่คนที่โทรมาเนี่ยครับก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงทราบและก็ได้อ่านรายละเอียดของ
3: โครงการของเรา
2: โครงการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจตลอดว่าตอนที่เกิดวิกฤต40เนี่ยเราลำบากที่สุดเราได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านในตอนที่เราไม่เห็นอะไรเลยคนชุมพรก็ได้รอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นพอมาถึงวิกฤตตรงนี้อีกในนาทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ยังพระทานความเมตตานะครับพอคุณแม่พูดอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเราจะต้องต่อสู้อีกนานมากเพราะวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงแน่นอนแม้จะทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ทันกับวิกฤตเพราะว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากการที่ไม่ได้ชำระหนี้อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของตัววิกฤตของธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นคนอื่นด้วยเพราะนั้นหนี้เราก็เลยกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหามาอีกรอบแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกสิ่งที่มาในปี52 ก็คือหมายศาลที่ฟ้องชุมพรกัมปนาทว่าไม่สามารถชำระหนี้ได
1: ้ค่ะอย่างที่พี่มิกอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าก้าวต่อไปของชุมพรกัมปนาทแม้ว่าจะมีหนี้สินเยอะแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวมีคนร่วมเดินทางด้วยเป็นเครือข่ายนะคะเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาเหมือนกันวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอาจารย์เข้มไตรภพโคตรวงศาสวัสดีค่ะ
4: อาจารย์อธิบายในสิ่งที่อาจารย์ต้องทำหน่อย
5: คือจริงๆก็คืออยู่คนวงการเดียวกัน
4: ครับ
5: คุณวิศรเนี่ยเรียนจบด้านโรงแรมแล้วมาดูโรงแรม
4: ครับ
5: ส่วนผมเนี่ยจบด้านโรงแรมแล้วก็มาสอนด้านโรงแรมเราก็เลยฝันว่าเฮ้ยเราอยากเจอครูแล้วก็โรงเรียนโรงแรมแบบไทยๆอ่ะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เห็นในข่าวครับหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเห็นรูปผู้ชาย2คนยืนอยู่ริมทุ่งนาคืออาจารย์ยักษ์กับคุณวริศร
4: ครับ
5: แล้วในข่าวเขาบอกว่าอาจารย์ยักษ์ใช้คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงแรมได
4: ้ครับ
5: เฮ้ยนี่ไงผู้ชายในฝันของเราไม่ใช่อาจารย์ครับคือเราอยู่กับเรื่องวงการท่องเที่ยวโรงแรมมานานนะฮะเราก็เลยรู้สึกเบื่อว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์เรานะฮะก็เลยค้นหาจนเจอว่ามีผมใช้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการโรงแรมเป็นโรงเรียนการโรงแรมนะฮะแบบสไตล์ของเราก็เลยทำให้เส้นทางได้มาเจอนะครับผู้ชายชื่อวริศสิทธิ์วิวัฒน์
4: เหมือนเราเปลี่ยนครอบครัวแล้วเธอยังไงไม่รู้แล้วอาจารย์เข้มได้ช่วยหรือว่าปรึกษาเรื่องการชำระหนี้ของเรายังไงบ้างไหมครับ
5: ตอนนั้นก็คือเครือข่ายสิ่งที่ช่วยก็คือเรามีการตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ชุมพรคาบาน่าใช้คำว่าเพลินศูนย์เพลินเพลบวกเลินก็คือเพลินอะไรเงี้ยฮะแล้วที่นี่ก็กลายเป็นที่ฝึกอบรมพลนะครับผ่านมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะฮะ70รุ่นก็7,000 กว่าคนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่ง ก็ทำให้กิจกรรมต่างๆในชุมพรวัฒนาเกิดขึ้นคนก็รู้จักสื่อมากมายเลยที่มาทำรายการที่ชุมพรกับวัฒนาก็ทำให้คนรู้จักผ่านเครือข่ายเราผ่านกิจกรรมของเราตอนนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติก็เลยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ
1: แม้ว่าจะพยายามเดินหน้าต่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจเพื่อใช้หนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลมาถึงวันที่โดนหมายศาลอย่างที่บอก
2: ครับ
1: วันนั้นเหตุการณ์ในปี
2: 52คร
1: ับ 52
2: เรามีการรวมตัวกันที่ชุมพร
1: ครับ
2: ปฏิบัติการจากภูผาสู่มหานาทีฟื้นฟูตั้งแต่ต้นน้ำพระโต๊ะจนถึงทะเลเลย
5: กิจกรรมของเครือข่าย
2: เครือข่าย
5: เป็นรวมตัวประเทศหลายพันคน
2: เยอะมาก
5: ครับ
0: เต็มชุมพร
2: แล้วเราร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
3: ครับ
2: ร่วมกันวันที่20มิถุนาพอทุกคนกลับไป22หมายสารมาเลยก็ยังคิดว่าจะคุยกันได้มั้งไปคุยกันที่ศาลก็ได้อะไรเงี้ย
3: สรุปคุยได้มั้ย
2: มันก็คุยมา10ปี
1: แล้วแคมเปญเซฟชุมพรคาร์บอนาเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีวิธีการในการระดมทุนยังไงคะ
2: เกิดขึ้นจากการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: ว่าจากหนี้ที่ขึ้นไปถึง200กว่าล้านเนี่ยถ้าสามารถหามาชำระได้จบกันที่120ปีที่แล้วเป็นแคมเปญเซฟชุมพรคาร์บอนาก็จัดกิจกรรมกันทั้งปีตุลาเนี่ยได้หมายจริงแล้วรู้แน่นอนแล้ววันที่ขายท่อตลาดวันแรกคือ4ธันวาคม
1: แล้วแคมเปญที่รณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงพฤศจิกาล่ะคะเราได้ตัวเลขใกล้จะถึง120มั้ยคะ
2: เราได้มาจนถึงประมาณ 5-60 ประมาณนี้ครับ
3: ครึ่งทาง
2: ครึ่งทาง
3: เหลือเวลากี่วันครับที่ต้องหาอีกครึ่งนึงให้ได
2: ้เหลืออีก7วัน
3: 70ล้านใน7วันแล้วไปหายังไงครับ
2: วันนั้นก็เลยคุยกับน้องหนาวว่าหนาวอาจารย์ยักษ์อยู่ไหนอะคิดถึงแบบต้องไปหาจอมยุทธแล้ว อาจารย์บอกว่าคุณจะไปกังวลอะไรเหลือกี่วันนะ7วันครับอาจารย์ เหลือตั้ง7วัน
1: ไม่ใช่แค่7วันตั้ง
2: ไม่ใช่แค่คุณจะไปกังวลอะไรเหลือตั้ง7วัน
3: ซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่อาจารย์ยักษ์ใช่ไหมครับทำคลิปเพื่อที่จะบอกเครือข่ายโดยที่มีคำพูดว่าอย่าดูดายใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นการระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซฟชุมพรคาร์บอนาแต่เรามีคลิปให้ดูไปชมกันเลยครับ
6: กิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกนี่เดินทางมาประเทศเราเนี่ยปีละ38ล้านคนเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี่แหละมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเผยแพร่ศาสตร์พระราชาได้ดีกว่าผมได้ซ้ำไปเพราะที่นี่นะเป็นเรื่องทำไร่ไถนาปลูกป่าสร้างอะไรต่างๆเพราะนั้นก็จะเป็นช่องทางเป็นอะคาเดมิกที่สื่อสารปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวไปสู่โลกได้ยิ่งใหญ่กว่าที่นี่เยอะผมก็เห็นคุณวิศรทำดีทุกคนก็ชมนะยกย่องกันรางวัลก็มาเต็มจนแทบไม่มีที่เก็บแต่ถึงการสภาวะที่โลกกำลังมาครอบงำเนี่ยมันคือการล่าเมืองขึ้นถ้าเราไม่ไปช่วยกันเนี่ยปล่อยให้เขาเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ตายไปเนี่ยมันก็แรงน้ำใจเกินไปผมเนี่ยดูดายไม่ได้
7: ด
6: ู
7: โอ้โห
6: ผมดูดายไม่ได้ผมคือไม่อยากจะปล่อยให้เขาล่มจมไปต่อหน้าต่อตาแล้วผมประเมินว่าเหลือเวลาอีกตั้ง7วันขอให้ทุกท่านลุกขึ้นมาอย่าดูดายนะครับมีเงินคนละ10บาทคนละ100บาทคนละ1,000บาท10,000บาทแสนบาทล้านบาทก็ไม่ว่าช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอย่างเนี้ยขายได้แค่60ล้านเองเรื่องเล็กมากถ้าทุกคนช่วยกันครับ
7: ครับผม
6: แต่ดูได้ก็แล้วกันขอให้ช่วยกันครับ
3: ถามอาจารย์เข้มครับเพราะอะไรเครือข่ายถึงรู้สึกว่าดูได้ไม่ได้
5: เพราะที่นี่คือแผ่นดินของเราเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแผ่นดินแผ่นดินที่ฝึกคนมาเยอะ70รุ่น 7,000 กว่าคนแล้วก็มีคนไทยคนต่างประเทศมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่นี่แล้วก็ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงที่โด่งดังกระจายไปทั่วประเทศนะฮะในช่วง20ปีหลังมาที่อาจารย์ยักษ์เคลื่อนมาเกิดจากที่นี่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินประเด็นที่2ก็คือถ้าพูดถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตชีวาจริงๆเกิดจากครอบครัวนี้นะฮะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในเรื่องนี้ แล้วเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์

0: ก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะครับเราศรัทธาในสิ่งเดียวกันแล้วก็อยากจะรักษาเรื่องศาสตร์พระราชาให้ยังคงอยู่ตลอดไป
1: พี่วริศรรู้สึกยังไงที่อาจารย์อยากอาจารย์เข้มเข้ามาช่วยคะ
2: มันเป็นความรักความห่วงใยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะทรยศหรืออกตัญญูกับศรัทธาที่ทุกคนมีจริงๆก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาศีลของการทำธุรกิจให้ได้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คงเป็นเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับเครือข่ายแบบพี่น้องได้ทำงานร่วมกันหลังจากที่ไปท่องยุทธจักรมาสัก10 ปี
1: ค่ะ
2: ครับก็รู้สึกว่านี่แหละความเป็นพี่น้องความเป็นไม่ใช่ญาติก็ยิ่งกว่าญาติมันรักกันยิ่งกว่าญาติอีกเราก็เข้าใจคำว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราได้เห็นคนที่มีศรัทธาต่อรัชกาลที่9นะครับต่อเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยเราได้เห็นพลังสามัคคีแล้วทุกคนก็เป็นการเสียสละโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทุกคนทำด้วยความรักความศรัทธาเราจึงต้องสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ
0: การกอบกู้ธุรกิจอาจจะไม่ใช่แบบทุนนิยมแต่อันนี้เป็นการกอบกู้แบบเครือญาติเป็นญาติยิ่งใหญ่ทางสายเลือด
2: จริงๆการระดมทุนเนี่ยเราให้ทุกคนมาร่วมลงทุนในบริษัท
3: ครับ
2: นะครับลงขันแบบมีส่วนร่ว
1: ม
2: แต่ก็ยังขายหุ้นไม่ได้สามารถทำแบบมีผลตอบแทนได้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 6% คนก็มาร่วมลงทุน
3: จากที่แปลงนี้เป็นของเราติดหนี้ที่นี้ติดธนาคารสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางออกเพราะมันเหลือยอด120 กว่าล้านเลยปรึกษากันเพื่อทำเป็นรูปแบบเสมือนว่าให้คนมาถือหุ้นบนพื้นที่ของเราคือสรุปแล้วก็คือยอมสละที่ไม่ให้เป็นนายทุนเอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่เก็บให้เป็นแบบเดิมตามความต้องการของเราว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เรายอมที่จะไม่เป็นเจ้าของแล้ว
2: เรามีเจ้านายพระองค์เดียวกันเนี่ยครับก็เลยสละได้ซึ่งที่จะครอบครองที่ตรงนั้น
3: สละให้ทุกคนที่มีเจ้านายองค์เดียวกันไม่ใช่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเอาไปกอบกวยทางธุรกิจ
2: จริงๆมีความจำนงจากหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะปิดยอดให้เลยแต่เป็นเงินที่ก้อนใหญ่อาจารย์บอกเราต้องการการมีส่วนร่วมเราอยากได้คนเล็กๆคนละร้อยคนละพันจากหลายๆคนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าตาโตอย่ารีบร้อนเราต้องการคนที่มาปฏิบัติการเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อทุกคนไปได้จริง
1: ๆเราจะย้อนให้ดูนะคะในช่วง7 วันสุดท้ายกับเงิน70 ล้านที่ต้องหามาให้ได้เพื่อไม่ให้ชุมพรคำมะนาถูกขายทอดตลาดแล้วในที่สุดค่ะก็มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นชมจากละครเวทีค่ะ
4: ขอบคุณมากมากนะครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เข้ม
3: โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณวุฒินี่ครับมีเด็กๆโรงเรียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกับเราเยอะมากเลยครับ
5: เหรอครับได้ยอดเท่าไหร่ครับ
3: มากเลย
6: ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะคะครอบครัวชุมพรคำมะนาของเราก็ขยายมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เราทำกันอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็เลยดึงดูดเอาคนที่มีศรัทธาร่วมกันกับเราเข้ามาหาเราอย่างมากมายค่ะเหมือนกับคุณคนนั้นไงคะเขาชื่ออาจารย์เข้มค่ะเขาเป็นคนที่มาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะเขาเข้ามาทำกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในแผ่นดินค่ะ
4: 7 วันสุดท้ายของชุมพรคาบาน่าผ่านไปเหลืออีก1 วันเรายังขาดอยู่อีก10 ล้าน
3: ทริปดูไดที่

0: อาจารย์ยักษ์เขาได้พูดเอาไว้มันอาจจะช่วยทำให้กลุ่มทำธุรกิจเข้ามาช่วยเราได้ทันผมเชื่ออย่างนั้นนะ
1: ลูกมากินข้าวกันก่อนแล้วมาอันนั้นก็มากินข้าวด้วยม
2: าค่ะค่ะค
3: ่
2: ะ
3: ขออีกเดียวนะครับแม
1: ่มากินตอนนี้เถอะกำลังร้อนๆอร่อยนะมา
3: คือตอนนี้ผมยังเตรียมเอกสารที่จะไปเสวนาในวันพรุ่งนี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ
1: ตามใจ
2: โหวันนี้นี่มีแต่ของโปรดคุณวลิศทั้งนั้นเลยนะคะไม่เห็นจะมีอันไหนเป็นของโปรดแนะบ้างเลยค่ะคุณ
1: แหมคุณก็ช่วงนี้การงานเขาหนักหน่วงก็ต้องดูแลบำรุงเขาบ้างเดี๋ยวไว้ให้ผ่านช่วงที่หนักนี้ไปได้นะทุกคนชอบกินอะไรจะทำให้ทุกอย่างเลย
2: แหมแม่ก็แค่แซวเล่นนะคะคุณเดี๋ยวรีบแกะให้นะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพอคุณวริศสอนนะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายชุมพรคามานาตั้งแต่คราวนู้นแล้วนะคะก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยค่ะในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนแล้วก็เลยมีคนจากที่ต่างๆมากมายแวะเวียนเข้ามาหาเราค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราทำทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขยายวงครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะค่ะไปได้มากขึ้นเลยแล้วค่ะดีใจมากๆแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่เข้าค่ะมันท้าโถมเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะชุมพรคามานาของเราก็เลยต้องถูกแขวนอยู่บนขึ้นได้อีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
0: คุณฤทธิ์คุณฤทธิ์มีเม้นท์นึงน่าสนใจนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ด้วยคุณลองคุยดูนะ
3: สวัสดีครับครับใช่ครับครับครับก็รายละเอียดโดยรวมก็ใช่ครับประมาณนั้นครับ
2: คุณวริศสอนนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการจัดงานเสวนาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคามานาค่ะแล้วอาจารย์เข้มนะคะเขาก็เลยขอให้อาจารย์ยักษ์ช่วยถ่ายคลิปเพื่อไปเผยแพร่ในพวกนักธุรกิจที่เป็นอยู่ในพวกสายเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะไม่ดูดายแล้วก็ช่วยเซฟชุมพรคามานาของเราโดยที่อยู่ในฐานะของผู้ร่วมทุนค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยค่ะ
3: ไม่ได้ครับผมให้คุณปิดหนี้ยอดทั้งหมดไม่ได้ปิดหนี้คนเดียวรายเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผิดความตั้งใจของพวกเรานะครับที่อยากจะให้ธุรกิจนี้เป็นของทุกคนผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่ว่าคงจะต้องปฏิเสธนะครับสวัสดีครับ
0: ยอดยังเหลืออีกกว่า10ล้านหรือว่าคุณจะลองคุยกับสายเมื่อกี้สักครั้งไหมครับ
3: ไม่หรอกครับอาจารย์ธุรกิจนี้จะอยู่รอดได้ต้องอยู่เพื่อส่วนรวมครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้มีปาฏิหาริย์ขึ้นนะลูก
3: ขอบคุณครับแม่

0: ในที่สุ
1: ด
0: ก็ถึงวันนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคมในงานจัดเสวนาร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับพวกเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ
2: ตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะสูญเสียครอบครัวชุมพรคาบาน่าไปยอดที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับทั้งหมดก็ครบแล้วครับ
3: ฮะ
2: ครบแล้ว
3: ฮะเดี๋ยวนี่เราได้มากกว่าเดิมอีกนี
2: ่ใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ
3: yes ใช
2: ่ขอบคุณครับ
3: ทำสำเร็จแล้วนะ
4: ใช่ค
0: ่ะไปและนั่นแหละค่ะพอทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทำงานของครอบครัวชุมพรคาบาน่าของเราก็ไม่ยากเลยนะคะที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเกิดจากความรักของครอบครัวใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะความศรัทธาต่อพ่อผู้ทรงนำทางให้กับพวกเราค่ะ

0: พี่วริศครับตอนเวลา20:00ของวันที่4 ธันวาเป็นช่วงเวลาที่ยอดที่เรารอคอยอีกเกือบ70 ล้านที่ตามหาภายใน7 วันสุดท้ายมันครบมันเยอะกว่าที่เราหวังไว้อีกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าตอนนั้นชาหมดแล้วครับ
0: มันชาใช่ไหมครับ
1: คือไม่คิดถึงคำว่าให้ไม่ฟูไม่แฟบครับเสียใจก็ไม่แฟบดีใจก็ไม่ฟูจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราจะอากตัญญูหรือจะเนรคุณกับสิ่งที่ทุกคนได้แสดงพลังนี้ร่วมกันเราจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ก็เหมือนปฏิญาณกับตัวเองว่าจากที่เคยถวายสัจจะให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสัจจะที่จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ให้กับทุกๆคน
0: ครับ
1: ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวคิดถึงเพลงของขวัญจากก้อนดินว่ารวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราอดทนมาก็ได้เห็นพลังของความสามัคคีแล้วก็ทำให้พวกเราได้สร้างชุมพรกัมพูชาให้เป็นของทุกคนจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์ได้สืบสานงานของพระองค์ท่านจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจของชาตินี้ที่เกิดมาว่าเราจะได้ทำงานนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: สำนึกในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอะไรที่ได้มาอย่างเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เคยนึกถึงเป็นอื่นเลยนึกถึงแต่ว่าตรงนี้คือ

0: ผ่นดินของท่านแล้วในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมีอันนี้ก็คนที่มาจะมาซื้อจะมาอะไรเนี่ยนะคะเขาก็บอกเขาจะไม่ทำแบบนี้อย่างที่เราทำแล้วพอมันสำเร็จอันนี้สิ่งที่ดีใจก็คือว่าจะได้เป็นโรงเรียนของท่านจริงๆแล้วก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอยู่ไปจนถึงเห็นโรงเรียนเนี่ยสำเร็จมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขออยู่อีกหน่อย
1: อาจารย์เข้มล่ะครับวันที่ทราบว่ายอดเราหาได้ครบรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
2: เหมือนกับเรารักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรักษาไว้ให้เราแผ่นดินชุมพรคาบานาอาจเป็นผืนดินเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ความทุกข์ระทมแบบนี้แบบที่เจอบนแผ่นดินของคาบานาเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าถ้าเรารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ไม่ได้แผ่นดินที่อื่นก็อย่าหวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยระดมทุกอย่างเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้แล้วก็การสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาระดับนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ยังสืบทอดสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะฮะไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วครอบครัวรักพันเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดในทุกวิกฤต
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: มาจนถึงวันนี้นะคะครบรอบ1ปีที่ชุมพรคาบานาหลุดพ้นจากหนี้สินทุกอย่างด้วยพลังศรัทธาของเครือข่ายต่อศาสตร์พระราชาพี่วริศคุณแม่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับทางเครือข่ายกับท่านผู้ชมบ้างคะ
4: คือมั่นใจว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับทางนี้เป็นทางหลักและเป็นทางรอดจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเห็นถึงสันติภาพถึงมิตรภาพที่มีให้กันก็ทำให้สังคมสงบสุขได้จริง
0: ๆเป็นโอกาสที่เราจะเลือกทางได
3: ้
0: เอาคำพูดของหลานมาว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเลือกเราต้องไปตามทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกไว้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปด้วยทางที่เราเลือกเองที่เห็นแล้วว่ามีความสุขสุขภาพดีปลอดภัยแล้วก็ถึงจะเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ธรรมะต้องกลับมาธรรมชาติกลับมาโลกาจะได้ไม่วินาศ
1: อาจารย์เข้มล่ะครับ
2: เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงคาบานาได้พิสูจน์แล้วว่าตะเกียกตะกายดิ้นรนหาเงินสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาตัวไม่รอดซึ่งแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีสถานการณ์แบบคาบานาแต่สุดท้ายพลังเครือข่ายความสามัคคีแบบที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยก็ได้ให้คาบานาได้มีโอกาสกลับมาทำงานเพื่อพิสูจน์ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคาบานาก็เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือทางรอดที่ยั่งยืนที่สุด
1: ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามพี่วริศพี่วริศอยากจะขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจเซฟชุมพรคาบานายังไงเชิญเลยครับ
4: จริงผมขอบคุณทุกลมหายใจครับ
1: ครับ
4: หายใจไปก็ขอบคุณไปเดินไปก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสติที่เราต้องระลึกชอบลาว่าเราจะขอบคุณทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหนื่อยก็พักครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ยักษ์ที่ช่วยเรารอดขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
3: ยังมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับผู้ชายในฝันคนนี้ไหมคะ
2: ก็จะมีผู้ชายคนนี้ได้ก็คือต้องมีแม
1: ่
2: นะฮะคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็คือเหมือนกับคือแม่คือผู้ให้เหมือนกับแม่ของแผ่นดินแม่นะครับแม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ ประคับประคองลูกชายคนนี้ให้รอดมาได้แล้วลูกชายคนนี้ก็สามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะเพราะว่าคุณแม่คือแม่ต้นแบบแม่ตัวอย่างที่หายากมากนะครับที่พิสูจน์สิ่งที่ครอบครัวทำมาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนมาอะไรเงี้ยแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

0: เป็นที่สุดของโลกงั้นคาบาน่าก็เป็นที่ที่มีคนดีมีแผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่สงบมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วกินอย่างรู้ที่มานะครับงั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเป็นผู้ชายในฝันที่มีชีวิตจริงนะครับ
1: ค่ะ
2: เราไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจากที่ได้ฟังครอบครัวรับเชิญของเราทั้งวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมรสุมมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยทั้งที่แบบก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้แต่ว่าแบบทำยังไงเราแบบถึงจะรักษาไว้คือณภาวะตรงนั้นอุ้มรู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดดันหนักมากแล้วแบบด้วยความที่มีหัวใจเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็คิดว่าแบบแม่ๆแล้วก็พี่วริศเนี่ยน่าจะนึกถึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงมีแรงฮึดสู้ได้ถึงขนาดนี้เพราะตัวอุ้มเองเวลาอุ้มท้อที่ทำงานชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้มก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันว่าอันที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราเป็นใครทำไมเราถึงท้อแล้วพระองค์ท่านเป็นใครเราต้องมาคิดย้อนแย้งกับเราอีกทีแล้วก็แบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะแล้วอุ้มก็เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะนำพาทุกคนเนี่ยสู่ชีวิตที่ผาสุกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็สืบสานงานของพระราชาไปด้วยกันค่ะ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: คุณตูนนะคะค่ะก็หลังจากที่ฟังแล้วก็เหมือนได้ตอกย้ำสิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะห่วงที่3อ่ะค่ะก็คือการให้ก่อนเมื่อเราให้อ่ะค่ะมันก็ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในธุรกิจแล้วก็ทำให้เรายั่งยืนและสุดท้ายก็คือตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากทำก็คือสานต่อสิ่งที่พ่อทำค่ะ
4: ขอบคุณแขกรับแชร์ของเราในวันนี้นะคะคุณอุ้มกับคุณตูนค่ะ
2: หลังจากที่เราสัมภาษณ์ครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้มีกล้ายืนยันว่าวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลของเราช่วยได้จริงๆด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักที่มีจากทุกๆคนที่อย่างที่พี่บอกว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันสุดท้ายแล้ววิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านไปขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3 ท่านเลยครับ
4: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ยักษ์พูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะให้ไอ้สิ่งที่เราได้คืนกลับมามันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมันตรงกับศาสตร์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พูดว่าสามัคคีคือพลังจริงๆมันทำให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธามันมีจริง
4: คือศรัทธาแล้วก็เชื่อคำนี้มานานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกับเรื่องราวของพี่วริศกับคุณแม่เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าคือยิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เชื่อมาตลอดนะคะมันพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงแล้วอย่างที่ได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่นั่นคือทางหลักที่เราทุกคนต้องเดินแล้วจะเป็นทางที่ทำให้เราได้รอดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันในวิกฤตที่เราเจอโควิด-19 เศรษฐกิจล้มระเนระนาดเศรษฐกิจพอเพียงคือทางหลัก

0: พบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่าง

0: และเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ัญของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่สองนะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับแล้วยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมมาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่นักเดินป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเดินป่า

โอเคการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับหมั่นทำให้คมอยู่เสมอแต่เราใช้งานจะได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำ

เนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าและหลายวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: และตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

ตอนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนือ

0: อลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
0: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปรมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อว่าเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลมควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และเนื้อหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราเหนือให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคคิดได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่ว RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้ตัวโอ้
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA